0: วางลงมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะก็นำแกนกระดาษชำระค่ะมาพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะแกนกระดาษชำระที่เด็กๆใช้แล้วค่ะเป็นสีอะไรคะตอนนี้สีแดงเด็กๆจะต้องวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ที่สีแดงเลยเดี๋ยวคุณครูพัดขอเปลี่ยนสีค่ะคุณครูก็จะหยิบแกนกระดาษชำระเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นำมากดลงไปนะคะที่ฟองน้ำที่คุณครูเตรียมไว้ให้ค่ะนี่เลยค่ะที่ฟองน้ำของคุณครูนะคะมีสีเหลืองอยู่ด้วยค่ะเด็กๆคุณครูพัดก็จะนำมาพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษเลยค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะดูผลงานของคุณครูพัดกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: เป็นพระอาทิตย
0: ์มีเด็กๆบอกว่าเป็นพระอาทิตย์มีใครคิดว่าเป็นอะไรอีกคะเหมือนอะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนกลับมือเลยเอ๋ภาพนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะทำเป็นดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถพูดนะคะหรือว่าเล่าความคิดของเด็กๆหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้คุณครูฟังได้ค่ะเด็กๆคะท่านเด็กเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะนำผลงานไปตาถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่าผลงานให้คุณครูฟังแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมนำผลงานไปตากให้เรียบร้อยด้วยเอ๊ตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากทีอาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของคุณครูได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุมบล็อกมุมอะไรคะมุมหนังสือแล้วอีกหนึ่งมุมค่ะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็เปิดให้เด็กๆเล่น3มุมเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆเข้าไปเล่นที่มุมไหนเด็กๆก็จะต้องนำไม้หนีบหนีบที่เสื้อของเด็กๆด้วยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะเด็กๆของคุณครูพัดนะคะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ค่ะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงคะให้มาเข้าแถวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะยกเก้าอี้เบาๆนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยค่ะกำลังหันเลยแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยครับเก่งมากเลยค่ะหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันนะลูกนะ

เด็กๆค่ะเด็กๆหยิบแกงกระดาษชำระมาพิมพ์ภาพได้เลยนะลูกนะใช่ค่ะกดลงไปกดอันนี้ก็ได้ค่ะเอานี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เอาให้ดูครูก่อนก็ได้ค่ะกดลงไปเลยแบบนี้แล้วนำมาพิมพ์ภาพได้เลยค่ะเปลี่ยนสีได้ลูกมือถ้ามือเลอะใช้ผ้าเช็ดได้เลยค่ะขยับอันนี้ให้มันพอได้ถ้าสีแห้งแล้วหนูไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้ค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะค่ะเช็ดได้เลยลูกถ้าสีแห้งแล้วหนูไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้นะคะเปลี่ยนสีได้นะลูกนะเดี๋ยวหนูลองก่อนค่ะออโต้ครับแล้วไปพิมพ์ภาพที่กระดาษอะไรเลยอะไรนะคะเหมือนแมงมุมเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนสีได้นะลูกหนูเอาแกงกระดาษชำระจากในนี้ก็ได้นะคะค่อยๆพิมพ์นะระวังสีน้ำเลอะเสื้อผ้าด้วยนะคะไหนลองยกดูสิคะถ้าสีมันแห้งแล้วหนูสามารถไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้นะคะ

โอเคค่ะเด็กๆค่อยๆปั้นนะคะปั้นเสร็จแล้วอย่าลืมเอาผลงานมาให้คุณครูดูนะโอเคค่ะปั้นเสร็จแล้วอย่าลืมเอาผลงานให้คุณครูดูนะได้ค่ะ

0: ว่าเป็นรูปอะไรครับ
1: ทางโค้งกับวงกลมอ
0: ะไรนะครับ
1: ทางโค
0: ้งกับวงกลมดูคุณพัดเขียนหนังสือนะทางโค้งกับวงกลมใช่ไหมครับ

0: เป็นภาพอะไรนะครับ
1: เจน
0: ดาวดาวอยู่ที่ไหนลูก
1: ดาวอยู่ที่ข้างบน
0: ดาวอยู่ที่บนฟ้าดูครูพัดเขียนหนังสือนะดาวอยู่ที่บนฟ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปตากได้นะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้เลยค่ะนะคะเสร็จแล้วล่ะครับ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆแล้ววิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมเอาไม้หนีบคืนคุณครูด้วยนะใครเก็บของเล่นแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้ตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียนของเราเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ให้เด็กๆนะคะได้เลือกผลงานที่เด็กๆอยากจะนำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของน้องยารินดานั่นเองเชิญมาได้เลยค่ะถือผลงานของตนเองเลยค่ะนี่นะคะเป็นผลงานในกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุนั่นเองค่ะน้องมีอาหรือว่าน้องยารินดาพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: พิมพ์ภาพประจำหมึก
0: เป็นหมึกกับอะไรลูก
1: กับปลา
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: คือชื่อทะเล
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องยารินดานะคะเล่าว่าเป็นภาพหมึกกับปลาอยู่ที่ทะเลนั่นเองแล้วน้องยารินดาใช้สีน้ำสีอะไรบ้างคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองกับสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวน้องยารินดานำผลงานฝากไว้คุณครูก่อนนะปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยเอ๊ะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นของเล่นในมุมประสบการณ์แล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาหมดเวลาด้วยค่ะเด็กๆขาเด็กๆพร้อมที่จะไปล้างมือกัน

0: แล้วหรือยังคะ
1: นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
2: ตรงแล้วค่ะ
1: ตรงยังครับ
2: ตรงแล้วค่ะ
0: นั่งตัวตรงแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปไหนเอ่ยไปล้างมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปล้างมือแล้วก็ดื่มน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: แม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กเด็กนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีดีเอามือกอดอกดีดีนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังให้เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำเกมการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเด็กๆเห็นตัวเลขใช่ไหมคะคือเลข1ถูกต้องเลยค่ะนอกจากมีเลข1แล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เลข2
0: ถ้วยอะไรคะ
1: ถ้วย
2: จาน
0: ถ้วยใส่ข้าวใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือเป็นภาพถ้วยใส่ข้าว1ใบนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีเลข1เหมือนที่เด็กๆบอกด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะ
1: ภาพ3
0: เด็กๆบอกว่าเห็นตัวเลขเลข3ใช่ไหมคะนอกจากนั้นคุณครูก็มีถ้วยข้าวอยู่ด้วยเอ๊มีถ้วยข้าวทั้งหมดกี่ใบนะเดี๋ยวเราลองนับกันค่ะไหนช่วยกันนับสิ1 2 3มีถ้วยข้าวทั้งหมดกี่ใบคะ
1: 3
0: ใบถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะ
1: 2
0: เด็กๆบอกว่าเห็นตัวเลข2แล้วก็มีถ้วยข้าวกี่ใบคะ2ใบจริงหรือเปล่าช่วยกันนับสิคะ1 2มีกี่ใบคะ
1: 2
0: ใบถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขกันบ้างค่ะเลขอะไรคะเด็กๆเลข1ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะ
1: เลข
0: อะไรนะ
1: เ
0: ลข2ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรคะเลข3ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเลข3นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอนำมาวางกระจายไว้ให้หมดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์กันค่ะโดยสัญลักษณ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือตัวเลข1ถึง3ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบที่ภาพแรกก่อนเลยให้เด็กๆนะคะเลือกหยิบที่ภาพที่มีถ้วยข้าว1ใบแล้วก็มีตัวเลข1นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ก่อนเลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆคะภาพนี้มีถ้วยข้าวกี่ใบนะคะ1ใบแล้วก็มีเลขอะไรด้วยคะเลข1ด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะลองหาตัวเลขที่เป็นเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 1มาวางจัดหมวดหมู่ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอเลือกก่อน1หมายเลขค่ะอยู่ไหนนะเลข1ของเราอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่หรือเปล่าใช่คุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางเลยค่ะ

แบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะแล้วเลขหนึ่งของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเอ๊ะใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดหาดีนะน้องมาซีเชิญเลยครับไหนน้องมาซีลองหาเลขหนึ่งสิครับอยู่ตรงไหนนะครับเอาไปวางได้เลยลูกถูกต้องเลยปรบมือให้น้องวาซิดด้วยค่ะเด็กๆค่ะน้องวาซิดจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าคุณครูพัฒน์และน้องวาซิดนะคะช่วยกันค่ะจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ซึ่งก็คือตัวเลขเลขอะไรคะเลขหนึ่งได้ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆของคุณครูพัฒน์ก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมยกมือให้คุณครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะและสิ่งสำคัญค่ะเด็กๆนะคะเวลาเก็บเกมการศึกษาค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าที่ด้านหลังของเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะได้มีการเขียนสัญลักษณ์ค่ะและภาพนะคะให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตค่ะนี่เลยนะคะเกมการศึกษาชุดเดียวกันค่ะคุณครูนะคะก็จะมีการเขียนสัญลักษณ์และปั๊มสัญลักษณ์ที่เหมือนกันนั่นเองเวลาเก็บเกมการศึกษาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันสังเกตด้วยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะยกเบาๆนะคะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเราช่วยกันหาภาพที่มีถ้วยข้าวด้วยค่ะที่มีเลขหนึ่งด้วยอยู่ไหนเอ่ยที่มีถ้วยข้าวหนึ่งใบอยู่ไหนถ้วยข้าวหนึ่งใบอยู่ตรงไหนเอามาวางด้านนี้เลยค่ะอ๋อน้องมาจับพูดได้แล้วหรอคะเดี๋ยวเราช่วยกันวางก่อนนะต่อมาค่ะเลขหนึ่งแล้วเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลขสองไหนใครเห็นเลขสองบ้างเอามาวางด้านนี้ลูกวางด้านนี้เลยค่ะน้องกวินครับมาวางด้านนี้ค่ะแล้วอันนี้คือเลขอะไรคะเลขสองไหนเด็กๆลองหาหมายเลขสองให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่หมายเลขสองอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยมีอีกไหมคะมีเลขสองอีกไหมเอ่ย
1: มีค
0: ่ะคันนี้เอามาวางต่อได้เลยค่ะโอ้อยู่ตรงนี้เองหมดหรือยังคะ
1: หมด
0: เลขสองหมดแล้วหรือยังเอ่ย
1: เลข
0: สองหมดแล้วต่อมาค่ะให้เด็กๆค่ะหาภาพที่มีถ้วยข้าวสามใบใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขสามเด็กน้องมาต้องเอามาวางฝั่งนี้ลูกเอาภาพที่มีถ้วยข้าวสามใบมาวางก่อนค่ะเด็กๆคะมีถ้วยข้าวกี่ใบช่วยกันนับก่อนเด็กๆคะมีถ้วยข้าวกี่ใบคะสามใบแล้วก็มีเลขอะไรเลขสามเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวเราช่วยกันนับก่อนค่ะ1แล้วนี้เลขอะไรคะเลข1แล้วนี้มีถ้วยข้าวกี่ใบช่วยกันนับ1 2 2ใบมีเลขอะไรคะ
1: 2
0: เลข2เดี๋ยวเรามานับถ้วยข้าวที่ใบนี้ค่ะ1 2 3มีถ้วยข้าวกี่ใบคะ
1: 3
0: ใบแล้วนี้เลขอะไรลูก
1: 3
0: เลข3ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กช่วยการเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าค่ะเก็บเบาๆนะคะวางตรงนี้เลยเก็บเบาๆ

0: เดี๋ยวเรามาลองเล่นเรียกการไฟฟ้าใหม่กันค่ะเริ่มจากภาพที่มีเลขหนึ่งเลยมาวางด้านนี้เลยค่ะ
1: หนึ
0: ่
1: งหน
0: ึ่งมาช่วยกันเลยค่ะแล้วอันไหนอีกคะ

0: 그래서 언니들은 이거. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ลองดูสิคะวางเลข3ถูกหรือเปล่าเอ่ยใครช่วยคุณครูได้บ้างอันนี้วางให้คุณครูใหม่ค่ะเห็นไหมคะวางใหม่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะหยิบภาพนี้ใหม่ค่ะแล้วหมุนให้คุณครูพัดหน่อยแล้ววางใหม่วางค่ะวางเลยค่ะเผื่อมาด้านนี้ลูกอีกหนึ่งภาพค่ะอีกหนึ่งเลขถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนเลยค่ะอันนี้เลขอะไรคะ1นี่ล่ะคะ2 3เด็กๆจับหมู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าค่ะวางเบาๆนะลูกนะวางเบาๆลูกเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะนำตะกร้าเกมการศึกษานะคะไปเก็บที่มุมเกมการศึกษาแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะชวนเลยครับค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้ลูกตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งสัญลักษณ์ที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเลข1ถึงเลข3ค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพและจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูนะคะเข้าไปให้คำแนะนำค่ะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายกับคุณครูพัดเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในวันนี้ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทราบถึงประโยชน์ของข้าวแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยค่ะเพราะว่าข้าวนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะใช่เลยเมื่อเด็กๆนะคะกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารค่ะข้าวก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะนอกจากนั้นนะคะยังทำให้ร่างกายของเด็กๆเจริญเติบโตได้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องอย่าลืมรับประทานข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วตอนนี้เด็กๆหิวกันแล้วหรือยังคะหิวแล้วเพื่อนๆปลายทางนะคะก็บอกว่าหิวแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาค่ะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูก
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher, teacher. Spider.
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher, teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่

0: ไปกดตรงนี้อ่างั้นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยอ่ะก็จะล็อก
1: นะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะ
0: เห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำอ่ะเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละอ่ะอันนี้ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะจะให้ได้หนาลองอ่ะลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราอ่ะลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
2: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลาย
1: อันนี้เป็น high power suction
0: มันจะดูดแรงกว่านี่อันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะอันนี้น่ะลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
2: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
2: ไม่ทำอะไรหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
0: เข้าคอใช่อันตรายอันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของใครต้องเช็คเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อ่ะไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นสั่นสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอ่ะจับปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
2: ใช่
0: หยิบไปเลย
2: ค่ะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
3: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาดานี่เลย
2: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
2: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมาก
2: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
0: ้
2: เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องน้อยหนาพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
2: ะ
3: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
2: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
3: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามอง

0: คะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจก2ด้วยนะกระจก2นะคะเข่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะ
1: แล้วฟันก็จะ
0: นี่ตามกรูฟนะคะเราก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: ดึงสามเหลี่ยม2อันต่อกันนะ
1: นี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วพวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
3: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้สวยมากอะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
3: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
0: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: มาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหาก

0: ไออยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม
2: ่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
2: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
2: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันนะคะในกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะในตอนเช้านะคะที่เรามาพบเจอกันค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนกับเพลงที่เด็กๆร้องไปเลยใช่ไหมคะคุณครูพัชก็สังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะพบเจอคุณครูตอนเช้าๆนะคะเด็กๆก็จะกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะเด็กๆน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆเคยไปนั่นเองเด็กๆเคยไปท่องเที่ยวสถานที่ไหนบ้างกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับผู้ปกครองของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าได้อุ๊ยเด็กๆคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะจู้ๆก่อนนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะที่อยากจะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาการเด็กๆจะต้องทำยังไงคะยกมือขึ้นถูกต้องเลยแล้วถ้าคุณครูให้เด็กๆออกมาเด็กๆอย่าลืมหันไปหาเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเด็กๆเวลาที่เด็กๆพูดหรือว่าเด็กๆคุยนั่นเองเด็กๆคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆเคยไปค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องหมุยหมุยเคยไปคือที่ไหนคะ
1: คือที่บ้านบอลค่ะ
0: ไปเล่นบ้านบอลไปเล่นกับใครคะ
1: คุณพ่อค่ะ
0: ไปเล่นกับคุณพ่อแล้วที่บ้านบอลมีลูกบอลสีอะไรบ้างลูก
1: สีแดง
0: มีสีแดงมีสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีสีอะไรอีกลูก
1: สีส้ม
0: มีสีส้มด้วยแล้วนอกจากไปเล่นบ้านบอลจะมีลูกบอลแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีไดโนเสาร
0: ์โอ้มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: มีไดโนเสาร์ตัวเล็กๆอยู่ด้วยไปเล่นกับคุณพ่อสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วมีอะไรอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่มเติมอีกไหมคะอยากเล่าเรื่องอะไรลูก
1: เรื่องทะเลค่ะ
0: เรื่องทะเลหนูไปทะเลกับใครคะ
1: คุณพ่อกับคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะไปทะเล
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาที่น้องหมุยมุ้ยเล่นน้ำทะเลต้องเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับผู้ปกครองค่ะ
0: เล่นกับผู้ปกครองยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยมุ้ยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องหมุยหมุยเคยไปค่ะนั่นก็คือบ้านบอลนั่นเองแต่ว่านอกจากน้องหมุยหมุยจะเคยไปบ้านบอลแล้วน้องหมุยหมุยไปไหนมาอีกคะ ไปทะเลด้วยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆค่ะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะชี้หมอกหมอกชี้หมอกชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมาตินครับน้องมาตินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องมาตินเคยไปคือที่ไหนลูก
2: ที่บ้านบอล
0: ไปบ้านบอลมาเอ๊ะที่บ้านบอลมีอะไรบ้างนะ
2: มีของเล่น
0: มีของเล่นของเล่นอะไรบ้างคะ
2: ของเล่นบ้านบอล
0: มีของเล่นอยู่ที่บ้านบอล
2: มีสไลเดอร์
0: อ๋อมีสไลเดอร์ด้วยแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีลูกบอล
0: มีลูกบอลด้วยลูกบอลสีอะไรนะ
2: สีแดงหรือสีเขียว
0: มีสีแดงสีเขียวมีสีอะไรอีกไหมคะ
2: มีสีเหลือง
0: มีสีเหลืองด้วยแล้วน้องมาตินไปเล่นบ้านบอลกับใครลูก
2: คุณแม
0: ่ไปเล่นกับคุณแม่เล่นกับใครอีกคะ
2: เล่นกับตา
0: ไปเล่นกับตาด้วยสนุกไหมลูก
2: สนุก
0: สนุกครับแล้วเวลาที่น้องมาตินไปเที่ยวข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เราเดินห่างจากคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เดี๋ยวรถมันชน
0: อ๋อน้องมาตินบอกว่าถ้าเดินห่างจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนะคะไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะทำให้เด็กๆพลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเวลาไปไหนเด็กๆก็จะต้องอยู่ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆเคยไปค่ะคนต่อไปใครดีนะน้องกันค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะน้องกันมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่เคยไปบ้างคะ
3: ทะเล
0: เคยไปทะเลไปกับใครคะ
3: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
3: ไปกับแม่ค่ะ
0: น่ารักมากค่ะไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วที่ทะเลมีอะไรบ้างคะ
3: มีปู
0: มีปูมีอะไรอีกลูก
3: มีสัตว
0: ์มีสัตว์อยู่ด้วยมีอะไรอยู่นะ
3: มีปลาด้วย
0: อ๋อมีปลาอยู่ด้วยแล้วมีอะไรอีกคะ
3: ปลาหมึก
0: เห็นหมึกใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ปลาหมึกหรือว่าหมึกนั่นเองแล้วได้ไปเล่นทะเลมาด้วยไหมคะ
3: ได
0: ้เล่นกับใครลูก
3: เล่นกับคุณพ่อคุณแม
0: ่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่เล่นทะเลแล้วเล่นอะไรอีกคะ
3: เล่นทราย
0: เล่นทรายหนูก่อทรายเป็นรูปอะไรลูก
3: เป็นรูปปราสาท
0: เป็นรูปปราสาทโอ้โหปราสาทหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่คะ
3: หลังใหญ
0: ่หลังใหญ่เลยสนุกไหมคะ
3: สนุก
0: สนุกค่ะปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าไปเที่ยวทะเลค่ะเห็นสัตว์ต่างๆด้วยเห็นปูเห็นปลาด้วยใช่ไหมคะนอกจากนั้นค่ะยังได้เล่นน้ำทะเลแล้วก็เล่นทรายด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆเคยไปค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยก็ได้ค่ะโดยเป็นเรื่องราวใกล้ตัวนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้นำประสบการณ์ของตนเองนะคะออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะเมื่อคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ตอนนี้เด็กปลายทางและคุณครูปลายทางสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัทค่ะยังสนทนาข่าวและเหตุการณ์ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันนะคะใครดีนะเอามือมาตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: อองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องอองฟองเคยไปคือที่ไหนคะ
1: สวนสัตว์
0: เคยไปสวนสัตว์เอ๊แล้วสวนสัตว์ที่น้องอองฟองเคยไปน้องอองฟองเห็นสัตว์อะไรบ้างลูก
1: สิงโต
0: เห็นสิงโตเห็นอะไรอีกคะ
1: เสือ
0: เห็นเสือด้วย
1: เห็นช้าง
0: เห็นช้างเอ๊ช้างตัวเป็นยังไงคะ
1: ใหญ่
0: ตัวใหญ่มากเลยแล้วเห็นสัตว์อะไรอีกไหมคะเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นนก
0: เห็นนกด้วยแล้วน้องอองฟองไปสวนสัตว์กับใครคะ
1: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องบอกว่าน้องอองฟองไปเที่ยวที่ไหนมานะคะไปเที่ยวที่สวนสัตว์มาถูกต้องเลยแล้วน้องอองฟองนะคะก็ได้เห็นสัตว์ต่างๆมากมายเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชวนผู้ปกครองของเด็กๆนะคะไปท่องเที่ยวที่สวนสัตว์ได้ค่ะเพราะว่าสวนสัตว์นะคะก็จะมีสัตว์ต่างๆให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปสังเกตค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กเคยไปนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆได้เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัทแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเวลาที่เด็กๆตอบคุณครูนะคะเด็กๆจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าค่ะหรือว่าครับแบบเมื่อสักครู่นี้เลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัทจะใช้ในการเคลื่อนไหวในวันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆ เครื่องให้จังหวะของคุณครูพัทคืออะไรคะกรองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัทจะใช้กรองเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะช้าเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าๆถูกต้องค่ะแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี้ค่ะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะคือจังหวะหยุดเด็กๆได้ยินก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอเวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองจะต้องเป็นยังไงคะต้องไม่ชิดติดกับเพื่อนๆแล้วก็ต้องระวังโต๊ะกับเก้าอี้ของคุณครูด้วยนะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5หาพื้นที่เลยนะ1 2 3 4 5ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะ

0: ่าหยุดแล้วค่ะน้องมุยมุยค่ะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะ
1: ท่าย
0: ีราฟโอ้โหทำท่ายีราฟยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊ะมีใครทำท่าอะไรอีกนะน้องบาสครับน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่าขับรถน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวได้ทั่วห้องเรียนของเราเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะอุ๊ยหยุดกันหรือยังเอ่ยหยุดนิ่งกันแล้วเอถามใครดีนะที่หยุดนิ่งเลยน้องมาร์ตินครับน้องมาร์ตินทำท่าอะไรลูก
1: ทำท
0: ่ายีราฟทำท่ายีราฟยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังเอ่ยน่ารักมากค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะ

ทำตามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันก่อนเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะจังหวะหยุดแล้วค่ะตั้งใจฟังคำสั่งของครูนะให้เด็กๆปรบมือค่ะปรบมือแบบไหนเอ้ยมีใครยังไม่ปรบมือนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะแล้วอย่าลืมตั้งใจฟังคำสั่งของครูนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆสะบัดมือค่ะเอ๊สะบัดมือแบบไหนนะสะบัดมือเลยไหนดูสิคะโอ้โหเด็กๆทำตามคำสั่งคุณครูได้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครไม่หยุดบ้างเลยให้เด็กๆเอามือแตะที่ไหล่ของเด็กๆค่ะเอ๊ะไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะให้เด็กๆค่ะหมุนไหล่ค่ะเอ๊ะหมุนไหล่แบบไหนนะคะไหนคุณครูพัดลองสังเกตดูสิหมุนไหล่แบบนี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหมุนไหล่ตามคำสั่งคุณครูได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆ

ค่ะเด็กๆจังหวะหยุดแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเอามือจับเข่าเลยค่ะแล้วให้เด็กๆหมุนเข่าค่ะหมุนเข่าเลยนะยอดเยี่ยมมากค่ะหมุนเข่าเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะนั่งลงที่พื้นได้เลยนะคะที่ไม่ชนกับเพื่อนนะมีใครชิดติดกับเพื่อนไหมคะเด็กๆนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เด็กๆคะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะน้องมาตินหันหน้ามาทางคุณครูครับเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะลมหายใจ

đằng sai nam sầm nhen đằng na pha a ca anh bang bao เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะแล้วหลับตาเลย

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปนั่งที่กันนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็จะตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัชแล้วก็ทำตามได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะรวมถึงเด็กๆของคุณครูพัชด้วยค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะเห็นคุณครูพัดแต่งตัวแบบนี้เด็กๆจะต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาทำอาหารที่ทำจากข้าวนั่นเองเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าอาหารที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้หรือว่าได้มาทำกันค่ะคืออะไรเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าคะอยากทราบถ้าเด็กๆอยากทราบเดี๋ยวเด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะภาพนี้คือภาพอะไรคะมีใครรู้จักบ้างนะคืออะไรคะ

0: นี่นะคะก็คือข้าวจี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะให้เด็กๆค่ะได้พูดตามคุณครูนะคะเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะข้าวจี่
1: ข้าวจี่
0: อีกรอบนึงค่ะข้าวจี่
1: ข้าวจี
0: ่ถูกต้องเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาทำข้าวจี่นั่นเองเอ๊ะแล้วเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าการทำข้าวจี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มารู้จักกับวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำข้าวจี่กันเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำข้าวจี่ค่ะ1นะคะข้าวเหนียวนึ่งสุก2ไข่ไก่3เกลือป่น4เตาย่าง5ไม้เสียบนี่นะคะก็คือวัตถุดิบและอุปกรณ์ค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำข้าวจี่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองสังเกตอุปกรณ์ของจริงของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ข
0: ้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนึ่งสุกนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ได้นึ่งข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่วัตถุดิบต่อมาเลยค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะไข่ไก่ถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยรสชาติเค็มเกลือค่ะนี่นะคะก็คือเกลือป่นนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะเกลือป่นอีกหนึ่งครั้งค่ะเกลือป่นถูกต้องเลยค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือเตายางนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะก็คือไม้เสียบนั่นเองเวลาที่เรานะคะนำข้าวจี่ของเราไปย่างที่เตาจะได้ย่างได้ถนัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูขั้นตอนการทำข้าวจี่ค่ะ 1. นำข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนขนาดตามชอบ 2. นำข้าวเหนียวไปจี่บนเตาย่าง 3. ตอกไข่ใส่ชามตีไข่ให้เข้ากันและใส่เกลือเล็กน้อย4. เมื่อข้าวเหนียวเริ่มมีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีนำไข่ไก่ทาลงบนข้าวเหนียวทีละด้าน 5. นำไปจี่อีกครั้งพลิกไปมาจนเหลืองหอมทั้งสองด้านนี่นะคะก็คือขั้นตอนการทำข้าวจี่นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆคะเด็กๆอยากทำข้าวจี่กันแล้วหรือยังคะอยากลองแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการที่จะให้เด็กๆนะคะปั้นข้าวเหนียวนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเรานะคะจะทำอย่างไรค่ะนี่เลยค่ะข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วของเรานะคะเด็กๆเด็กๆนะคะก็สามารถใช้ข้าวเหนียวนะคะได้ตามปริมาณที่เด็กๆต้องการเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถปั้นข้าวเหนียวนะคะอาจจะปั้นเป็นก้อนแบนๆหรือว่าก้อนกลมๆ ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองเป็นก้อนแบนๆดูค่ะเด็กๆแบบนี้เลยเป็นก้อนแบนๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆค่ะอาจจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถปั้นข้าวเหนียวนะคะขนาดตามที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะและให้เด็กๆนะคะนำไม้เสียบค่ะมาเสียบลงไปที่ข้าวเหนียวเลยค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเรานะคะปั้นข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะก็จะนำไปจี่บนเตาย่างนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะนั่งเป็นกลุ่มกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะปั้นข้าวเหนียวตามขนาดที่เด็กๆชอบเลยแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนนะคะที่ปั้นข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาจี่บนเตาย่างกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยลูกเ เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่ได้ข้าวเหนียวและไม้เสียบแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองปั้นข้าวเหนียวตามขนาดตามชอบดูแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมระวังด้วยนะคะเพราะว่าไม้เสียบของเรามีความแหลมนะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะเด็กๆกลุ่มไหนได้แล้วสามารถหยิบข้าวเหนียวปั้นได้เลยค่ะแบ่งกันนะปั้นเลยค่ะหยิบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งลูกน้อยไปนิดนึงครับเพิ่มข้าวเหนียวอีกนิดหนึ่งลูกน้องอาก้าจะปั้นเป็นก้อนแบนๆหรือว่าเป็นกลมๆ ก็ได้ได้ครับครับเอาเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะครับได้ค่ะแล้วเด็กๆหยิบไม้เสียบที่มีสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะมาเสียบลงไปที่ข้าวเหนียวเลยเอาก้อนใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงลูกเดี๋ยวก้อนเล็กเดี๋ยวขาอื้อถูกต้องเลยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวหนูวางคนไหนปั้นเสร็จแล้ววางไว้ในจานนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวกูพัดไปดูเพื่อนก่อนนะคะคิดได้เลยค่ะคิดได้เลยลูกหยิบอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงเอาข้าวเหนียวอีกนิดนึงได้นะคะใช่ค่ะนั่นแหละลูกเราเอามาเสียบมาเสียบได้เลยน้องกวินคะเพิ่มข้าวเหนียวอีกได้นะน้องขนมหวานน้องได้เลยเอาใส่นิดนึงเลย
2: ผัดไปลูกอม
0: แบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ปั้นข้าวเหนียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทีละกลุ่มค่ะนำข้าวเหนียวที่เด็กๆปั้นแล้วนะคะไปจี่ลงบนเตายางค่ะเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มแรกยืนขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นจากเก้าอี้กับอีกเข้าที่ด้วยค่ะนะคะหยิบอีกเข้าที่ด้วยค่ะแล้วขนมยิ้มของตัวเองมาเลยมาด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้เลยลูกเด็กๆระวังนะระวังก่อนนะคะเด็กๆคะเวลาวางเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเตานะคะอาจจะร้อนได้อยู่ในความดูแลของคุณครูนะทีละคนค่ะมาหน้านี้เลยนะคะระวังนะคะ

เด็กๆคนไหนวางแล้วนั่งที่ได้เลยค่ะมาค่ะมาเรื่องนี้ก็ได้ถูกปะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูขยับตรงนี้ให้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะวางทีละคนเลยนะคะใครวางเสร็จแล้วไปนั่งที่ได้เลยลูก

เดี๋ยวเด็กๆกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้ยืนขึ้นได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะมาเด็กๆต่อแถวกับเพื่อนเลยค่อยๆวางนะวางทีละคนนะเด็กคุณครูได้ช่วยดูครับค่ะวางเลยครับน้องมาซิสค่ะเราไปนั่งเลยครับน้องมีมือตอนหลังค่ะเข้าแถวเด็กนะคะวางเลยหนูเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะวางได้เลยครับเด็กๆกลุ่มสุดท้ายลุกขึ้นยืนเลยค่ะเข้าแถวเลยค่ะต่อแถวเลยหลังการวางเลยค่ะวางได้เลยลูกค่ะแล้วไปนั่งด้านนู้นเลยไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองเลยนะคะวางเลยค่ะจับที่ด้านปลายค่ะจับที่ปลายของไม้เสียบนะวางเลยค่ะจะเป็นผู้พัดขยับให้ลูกน้องก็ตามไปนั่งที่ได้เลยครับมาค่ะวางเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะสังเกตนะคะข้าวเหนียวที่เด็กๆปั้นแล้วนะคะเราจะลองดูค่ะให้ข้าวเหนียวของเรานะคะเริ่มทรงกลิ่นหอมเด็กๆได้กลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะเดี๋ยวเมื่อเด็กๆได้กลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาตอไข่แล้วก็ใส่เกลือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองตอไข่นะคะแล้วก็ใส่เกลือเดี๋ยวคุณครูพัดขอดูข้าวเหนียวที่เด็กๆปั้นไว้ก่อนเลยค่ะมีเด็กๆคนไหนที่ชอบรับประทานข้าวจี่บ้างคะชอบมีเด็กๆหลายคนเลยที่ชอบใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะตอไข่ใส่ไว้ในชามนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะตีไข่ให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่อะไรนะคะที่คุณครูบอกเด็กๆไปใส่เกลือเล็กน้อยค่ะวันนี้คุณครูพัดขออนุญาตเป็นคนใส่เองเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะที่ไข่ไก่ของเราค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าข้าวเหนียวของเรานะคะทรงกลิ่นหอมแล้วเราก็จะทาไข่นั่นเองค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะขอทาไข่นะคะลงไปที่ข้าวเหนียวเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทาลงไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นคนทาเองนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะรู้สึกร้อนได้ค่ะ

เด็กๆลองสังเกตดูนะคะตอนนี้คุณครูพัดทำอะไรคะลูกคุณครูพัดกำลังนำไข่ไก่นะคะทาลงไปที่ข้าวเหนียวของเด็กๆแล้วค่ะ

มาทาข้าวเหนียวแล้วนะคะเราก็จะพริกข้าวเหนียวของเราด้วยค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะหรือว่าข้าวจี่ของเราค่ะจะได้เหลืองหอมทั้งสองด้านเลยค่ะแบบนี้เล

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะลองดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะข้าวเหนียวของเราเปลี่ยนสีไปแล้วค่ะเด็กๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเด็กๆนะคะสามารถนำเมนูนี้นะคะข้าวจี่ค่ะไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้นะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ไม่เยอะเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ค่ะแต่อาจจะต้องระวังนะคะจากความร้อนของเตานั่นเองค่ะข้าวจี่ของเราหอมไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเด็กๆจะได้ชิมด้วยนะ

ตอนนี้นะคะข้าวจี่ของเราค่ะก็สุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะนำใส่จานแล้วนำไปให้เด็กๆที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถลองชิมได้แต่ว่าก่อนจะชิมเด็กๆอย่าลืมเป่าก่อนนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองดูนะไม้ไหนเป็นของเด็กๆที่เด็กๆได้ปั้นไว้เป่าก่อนนะคะ

ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ค่ะเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆอย่าลืมเป่าก่อนนะอร่อยไหมคะอร่อยลองชิมฝีมือของเด็กๆดูค่ะฝีมือของเด็กๆกับคุณครูพัชระวังร้อนนะคะค่อยๆเป่านะลองชิมดูค่ะเป่าก่อนนะอร่อยไหมลูกเด็กๆกลับไปชวนคุณพ่อคุณแม่ลองทำดูได้นะคะเมนูข้าวจี่นะอร่อยไหมคะ

0: เด็กๆค่ะข้าวจี่ของเราอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเป็นฝีมือของเด็กๆเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้ชิมข้าวจี่ของเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำอาหารที่ทำจากข้าวคือเมนูอะไรนะคะข้าวอะไรนะลูก
1: ข
0: ้
1: าวจ
0: ี่ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะสามารถนำเมนูข้าวจี่นะคะไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆทำได้ค่ะโดยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ทำจากข้าวค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำเมนูข้าวจี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเหมือนเคยเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำมือแบบนี้เลยค่ะกรรไกรค่ะไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรรอบต่อมาจะเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะพร้อมไหมคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราค่ะก็ได้ขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูพัดก็จะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เรานะคะจะทำในวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมปั้นค่ะนะคะเมื่อเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็ต้องอย่าลืมไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นของตนเองด้วยนะคะกิจกรรมที่สองของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถนำสีเทียนนะคะมาวาดลงไปบนกระดาษนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมกริ้งสีค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะเด็กๆนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะเป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะคุณครูปลายทางค่ะควรเลือกใช้เป็นกระดาษแข็งนะคะเพื่อเด็กๆนะคะได้ใช้ในการทำสีน้ำค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือฝากล่องนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะใช้ในการวางกระดาษนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำค่ะเด็กๆโดยสีน้ำนะคะมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีช้อนสำหรับตักลูกแก้วด้วยและต่อมาค่ะก็จะเป็นลูกแก้วนะคะถ้าคุณครูปลายทางค่ะไม่มีลูกแก้วนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุทรงกลมต่างๆได้ค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการทำกิจกรรมกริ้งสีให้เด็กๆได้สังเกตนะคะอย่างแรกเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเราค่ะใส่ลงไปที่ฝากล่องเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำไปวางที่ฝากล่องแบบนี้ค่ะวางลงไปแบบนี้เลยค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้ช้อนค่ะที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้นะคะในการตักลูกแก้วขึ้นมาเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะใช้ช้อนตักลูกแก้วขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็วางลงไปนะคะบนกระดาษเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้มือของเด็กๆค่ะในการจับที่ฝากล่องนะคะแล้วก็เอียงไปมาแบบนี้ค่ะเมื่อสีหมดแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะใช้ช้อนนะคะในการตักลูกแก้วขึ้นมาค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆนำลูกแก้วค่ะมาไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของฝากล่องนะคะเด็กๆจะได้ตักง่ายขึ้นแบบนี้เลยค่ะลูกแก้วนี้นะคะคุณครูตักมาจากสีน้ำเงินคุณครูก็จะต้องนำไปคืนที่สีน้ำเงินเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะเปลี่ยนลูกแก้วลูกใหม่ค่ะค่อยๆตักขึ้นมาเลยค่ะวางลงไปที่กระดาษเลยนะคะแล้วก็ใช้มือจับฝากล่องเอียงฝากล่องของเราไปมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเมื่อสีหมดแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเรานะคะก็จะใช้ช้อนตักลูกแก้วของเราขึ้นมาค่ะนำไปไว้ที่มุมด้านในด้านหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้ตักลูกแก้วขึ้นมาง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะ นี้นะคะก็คือการสาธิตค่ะกิจกรรมกริ้งสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำผลงานของคุณครูพัฒน์ให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะคือผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัฒน์นะคะกริ้งสีเป็นรูปอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นทางอะไรเอ่ยอ๋อมีเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนทางเดินบางคนก็บอกว่าเหมือนหมึกใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกเล่านะคะความคิดหรือว่าจินตนาการของยายค่ะเอเด็กๆคะถ้าเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมาเข้าแถวที่เท่าไหร่เอ่ยแถวที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมใหม่ของเราค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นได้ที่มุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เลยค่ะวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรลูกมุมบทบาทสมมุติและมุมวิทยาศาสตร์ถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ต่างๆแล้วเด็กๆอย่าลืมนำไม้หนีบนะคะหนีบที่เสื้อของเด็กๆด้วยค่ะและถ้าเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูหรือว่าคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็อย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยลูก

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันเลยลูกป่ะเชิญเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

มาได้ครับค่อยๆปรับเอียงไปเอียงมาเลยนะคะเอียงได้เลยเอียงไปเอียงมาแบบนี้ได้เลยครับเอียงไปเอียงมาแบบนี้เลยแต่ถ้าสีหมดแล้วหนูตักลูกแก้วคืนแล้วหยิบลูกแก้วอันใหม่ได้ลูกเดี๋ยวรอก่อนนะคะคุณครูพัดมีลูกแก้วลูกใหญ่ด้วยนะถ้าเด็กๆคนไหนจะใช้เอาไปใส่ไว้ที่สีได้เลยลูกรอก่อนนะคะน้องมุ้ย

ยางเลยค่ะมาวัดเอียงแบบนี้เอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้ได้เลยลูกหรือว่าเอียงขึ้นเอียงลงแบบนี้ก็ได้นะคะ

ค่อยๆตักนะคะเอาฝาวางไว้ข้างล่างแล้วเอาตัวกระปุกมาวางไว้บนฝาเลยเก่งมากครับ

0: ร็จแล้วเหรอคะน้องมือมาต่อด้านนี้ค่ะน้องมาน้องมาว่าเป็นรูปอะไรลูก
1: ทางโค
0: ้
1: ง
0: ทางโค้งที่ไหนคะ
2: ที่บ้าน
0: ทางโค้งที่บ้านดูคุณพ่อเขียนหนังสือนะน้องมาคะทางโค้งที่บ้านขอบคุณครับ

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้เลยค่ะ
1: เวลาไอ้ปิดตาด้วยค่ะ
0: ทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะ
2: หนูทำเป็นม้าหมุน

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมานำเสนอผลงานของตนเองนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูพัชก็จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆให้กับเพื่อนๆฟังเลยค่ะเอ๊ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไหนใครนั่งเรียบร้อยนะน้องบาซิสครับน้องบาซิสหยิบผลงานของตนเองเลยผลงานของบาซิสอยู่ไหนครับ
1: อยู่ดี
0: อยู่ตรงไหนลูกไหนลองดูสัญลักษณ์ของน้องบาซิสสิหยิบได้เลยครับมาคุณครูช่วยนะครับในด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยชื่อน้องอะไรครับน้องบาซิสครับน้องบาซิสครับวันนี้น้องบาซิสกริ้งสีเป็นรูปอะไรลูก
2: สัตว
0: ์เป็นสวนสัตว์โอ้โหในสวนสัตว์ของน้องบาซิสมีตัวอะไรอยู่บ้างนะ
2: จระเข
0: ้มีจระเข้อยู่ด้วยมีอะไรอีกคะ
2: มีเสือ
0: โอ้มีเสือด้วยแล้วน้องบาซิสใช้สีอะไรบ้างคะเนี่ยมีสีอะไรบ้างลูก
2: สีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกคะ
2: สีฟ้า
0: สีน้ำเงินหรือฟ้าแล้วสีอะไรอีกคะ
2: น้ำเงิน
0: แล้วมีสีอะไรลูกสีอะไรนะ
3: สีเหลือง
0: แล้วก็มีสีเหลืองด้วยถูกต้องเลยค่ะน้องบาซิสนะคะบอกว่าวันนี้นะคะกริ้งสีเป็นสวนสัตว์นั่นเองปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเก็บให้ลูกเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆคะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะและได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆนะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูเลยค่ะมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมืออีกรอบหนึ่งนะคะมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาแนะนำเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารที่ทำจากข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพแรกของคุณครูค่ะภาพอะไรคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพข้าวมันไก่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตอาหารต่อไปเลยค่ะเป็นอาหารที่ทำจากข้าวเช่นเดียวกันค่ะคืออะไรคะ
1: ข้าว
0: ข้าวอะไรคะ
1: ข้าวผ
0: ัดถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพข้าวผัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะเด็กๆข้าวอะไรคะข้าวต้มค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพข้าวต้มทะเลนั่นเองเพราะว่ามีกุ้งแล้วก็มีหมึกอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะต่อมาค่ะคือภาพอะไรคะคืออะไรลูก
1: ขนมป
0: ังขนมปังถูกต้องเลยค่ะซึ่งขนมปังนะคะเราก็ทำมาจากข้าวเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูผัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายของเราค่ะภาพอะไรคะมีใครเคยเห็นบ้างเอ่ยเป็นขนมแต่ว่าคือขนมอะไรนะคือข้าวต้มมัดค่ะเดี๋ยวพูดตามครูนะข้าวต้มมัดอีกหนึ่งครั้งค่ะข้าวต้มมัดถูกต้องเลยค่ะข้าวต้มมัดนะคะก็เป็นอาหารที่ทำจากข้าวเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาจับคู่ภาพเหมือนอาหารที่ทำจากข้าวกันค่ะเอ๊ะเด็กๆคะอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพไหนดีคะ
1: ข้าวต
0: ้
1: มม
0: ั
1: ด
0: อ๋อหุยเอาภาพไหนดีนะ
1: ข้าวต้มม
0: ั
1: ด
0: อ่ะเอาภาพข้าวต้มมัดก็ได้ค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพข้าวต้มมัดถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะหาภาพข้าวต้มมัดที่เหมือนกันค่ะมาวางคู่กันเลยเอ๊ภาพนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่หรอคะภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางจับคู่ไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคุณครูพัดจับคู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเอาภาพไหนดีคะเด็กๆ
1: ขนมป
0: ัง ขนมปังภาพนี้นะคะภาพขนมปังถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะมาช่วยคุณครูพัดลองจับคู่ภาพเหมือนดูค่ะใครดีนะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะไหนลองหาภาพขนมปังดูค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะน้องข้าวหอมจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะ ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่ภาพเหมือนได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่คุณครูจะเน้นย้ำกับเด็กๆค่ะคือเวลาที่เด็กๆจะเก็บเกมการศึกษานะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตที่ตัวเลขและรูปภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังของเกมการศึกษาด้วยนะคะเด็กๆจะได้เก็บเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษาไว้ที่มุมเกมการศึกษาและหยิบเกมการศึกษาไปเล่นใหม่ได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะเก็บเบาๆนะคะ

0: ภาพต่อไปเราจับคู่ภาพไหนดีคะภาพไหนดีหนูภาพไหนดีคะภาพข้อนำใจล่ะคะหนูหยิบมาได้เลยค่ะหยิบมาวางด้านนี้เลยค่ะแล้วภาพต่อไปมาวางข้างกันได้เลยเหมือนกันแต่ว่าเราผ่านภาพเหมือนกันไหมคะเราต้องวางภาพให้เหมือนกันด้วยไหนดูซิโอ้ให้เราสแกนเป็นคนทำน่ารักมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยภาพต่อไปเอาภาพไหนดีขนมปังได้เลยครับเอามาวางเลยแต่ภาพขนมปังอยู่ไหนอีกนะเอามาวางจับคู่กันได้เลยครับภาพต่อไปค่ะภาพอะไรดีคะ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันค่ะเอามาวางด้านนี้ก่อน

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบค่ะ
1: อย่าเพิ่งเก็บนะคะเราช่วยกันตรวจสอบก่อน
0: ภาพแรกคือภาพอะไรคะ
2: แตงเบลเอามาแล้ว
0: ภาพแรกคือภาพอะไรคะข้าวต้มมัดภาพต่อมาค่ะ
2: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก
2: ่ขนมปัง
0: ขนมปังอันนี้ล่ะข้าวต้มมีกุ้งด้วยใช่ไหมครับแล้วภาพสุดท้ายค่ะ
2: ข้าวผ
0: ัดถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะใช่ค่ะเก็บเบาๆเด็กๆมากช่วยกันวางเบาๆนะคะเด็กๆค่ะไหนดูซิคะแนนเรียบร้อยคุณครูจะให้เป็นกี่ไหนน้องไม้เชิญค่ะน้องไม้เก็บเก้าอี้เข้าที่ก่อนนะคะ

ับกลับมาค่ะอ๋อใหญ่สุดอยู่ตรงนู้นอ่ะไหนเด็กๆลองวางไว้ก่อนค่ะไหนลองเปรียบเทียบก่อนน้องมาขอน้องมาขยับมาตรงนี้อ่ะภาพสุดท้ายค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเราเรียงจากเล็กไปใหญ่ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะเก็บเบาๆนะคะแล้วปีกเตรียมใหม่มานะลูกนะมาค่ะค่ะโอ้เกมภาพตัดต่อเนาะไหนคะเราจะเริ่มจากภาพไหนดีเด็กๆลองสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ก่อนเหมือนไหมคะถ้าเหมือนเอามาวางถ้าเหมือนแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพด้านบนภาพไหนหายไปคะภาพดวงอาทิตย์หายไปเดี๋ยวลองสังเกตดูค่ะอยู่ตรงไหนเอามาวางได้เลยแล้วก็เป็นภาพวางที่ด้านบนพระอาทิตย์จะในรูปที่สมบูรณ์อยู่ด้านบนครับแล้วก็มาวางชิ้นติดกันเลยลูกนี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วลองสังเกตดูซิภาพอะไรขาดหายไปอีกคะอะไรขาดหายไปลูกนี่คืออะไรคะหุ่นไล่กากับภูเขาหายไปอยู่ตรงไหนนะเอามาวางได้เลยค่ะอ๋อน้องกันบอกว่าอยู่ตรงของน้องกันใช่ไหมวางด้านนี้ถูกต้องแล้วค่ะลูกน้องกันวางถูกต้องค่ะต่อมาภาพอะไรอันนี้คืออะไรอยู่ลูกเป็นหมวกของใครคะหมวกของคุณยายไหนลองดูซิอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวลองเอามาวางดูค่ะแล้วต้องเอาไว้ในกรอบนะถูกต้องเลยค่ะภาพสุดท้ายค่ะเดี๋ยวคุณครูเอาไปซ่อมนะวางเลยค่ะเอาสีเขียวมาต่อกันตรงนี้วางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กเอาไปเก็บแล้วหยิบเจอใหม่นะคะ

0: เด็กๆลองเอาผ้ามาจับคู่ผ้าเหมือนต่อกันได้เลยนะลูกนะเว้นระยะด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะเก่งมากค่ะมาค่ะมาเด็กๆคะอันนี้เตรียมอะไรจัดบวดมือเท่ากับสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเริ่มจากภาพที่มีถ้วยข้าวหนึ่งถ้วยก่อนแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ที่หน
0: ึ่งเอ้าอยู่ที่น้องขนมหวานอวานตรงนี้ก่อนค่ะหวานตรงนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆลองดูค่ะเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนคะเอามาวางเลยลูกต่อมาค่ะมีเลขต่อมาเราก็จะต้องเอาภาพที่มีถ้วยข้าว2ใบแล้วก็ถ้วยข้าว2ถ้วยกับเลข2เอามาวางเลยค่ะเอามาแต่ภาพก่อนลูกเอามาแต่ภาพก่อนค่ะ

ขึ้นมาวางวางด้านนี้ค่ะวางด้านนี้วางด้านนี้วางภาพนี้ก่อนลูกวางภาพนี้ให้ตรงนี้นี่คือเลขอะไรคะเลข3ลองดูซิเพื่อนวางถูกไหมน้องขนมหวานลองช่วยเพื่อนวางไหมให้เลข3ค่ะน้องหนูท่านนี้ถูกต้องค่ะแล้วเลข3อีก1เลข1

0: ต้องเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะอันนี้เลขอะไรคะ
1: เลขหน
0: ึ่งเลขหนึ่ง
1: สอง
0: สามถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเศษตะกร้าเบาๆนะคะวางเบาๆลูกวางเบาๆเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆนะคะนำเกมการศึกษาไปเก็บแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเวลารู้จักเก้าอี้เก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารที่ทำจากข้าวค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่แล้วนะคะยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะก็เรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ลองทำอาหารที่ทำจากข้าวด้วยเอวันนี้เด็กๆทำอาหารอะไรจำกันได้ไหมคะทำอะไรกันคะข้าวจี่ถูกต้องเลยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำอาหารนะคะนั่นก็คือข้าวจี่นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถกลับไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะในการทำข้าวจี่ให้เด็กๆได้ลองชิมหรือว่าลองรับประทานได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะ1 2 3 วันนี้หมดเวลาบ๊ายบาย

้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมาครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแหมโตโน่โตโน่ดูสิแหมโตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซริงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนนี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไ

ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่โอ้ยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่ชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: อืม
1: อืมใช่
2: เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตุ๊ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
4: ้เหมือนกระต่ายไง
1: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
1: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่า

0: โดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้ว7มหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
4: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
3: ใช่
4: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
3: ดีครับ
4: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
3: นี่คือของจริงเหรอคะ
4: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกเชิงกราน
2: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
3: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
4: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
3: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบนี้ใช่ไหม
4: ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
2: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
4: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
3: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
4: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข้อ
3: แล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
4: พิสัยข้อนะครับ หรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
3: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
4: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
3: สบายดีครับ
4: นี่เห็นไหม
3: ทำไมมันกระตุกเลยคร
4: ับ ถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพอปุ๊บเนี่ยปีขึ้นมาเตะขึ้นมา
2: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
4: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
3: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
4: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
3: ไปครับ
4: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราจะพันเฝือกแล้วนะอันนี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยใช้น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
2: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
4: ใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะลูกเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
3: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
4: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
3: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
4: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงตรงนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะอันสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากโอเค
2: แหมน้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
3: เราไปแตะที่เฝือกครับ
4: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำ

0: เหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: โอเคว
1: าดรูปโดเรมอนด้วย
2: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฟือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับเช็ดสำลี
2: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
1: ก็พัน
0: วัดดูก่อนวัดดู
1: ความยาว
3: ความยาว
1: มือ
3: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี
0: ้ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลงปึ๊บต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
0: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวก่อน
1: ชื่อแล้วก็แย่หรือเอานิ้วโป้งไป
0: เริ่มทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีที่ทำเฟือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฟือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ เย้โหนี่ผลงานของเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
0: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฟือกจริงๆ
0: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
0: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฟือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแต่ไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกต
1: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกตกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
2: แค่ต้องสอง
1: ใจระวังเก็บกัดชิงด้วย
2: ข้ามดีๆนะอย่าชิงให้หนูด้วยระวังนะพี่ยัง
1: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเ

0: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ยากจริง
1: ระวังนะ
0: เอ้ยเฮ้ยใครมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออันนี้พี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
0: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
0: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
0: ชิด
1: เย้เข้าแล้วไปด่านที่สองกันเพย์ย่า
0: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเนี่ย
1: มีอยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
0: เราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ย่า
0: แป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่ย่าเร็วๆนะหนู
0: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลัง
1: พี่ย่า
0: เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนทางด่อยเลย
0: เฮ้ยด่าไม่ได้

0: ับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ขึ้นสั่งจงเดินกลับในทางเดิน
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเนี่ยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของกินให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
3: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆ เดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
3: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมาก

0: ทีนี
1: ้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อ
1: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดักกันได้เลย

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็

0: ีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้นะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรนะคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงกันก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องมาร้องเพลงกันก่อนเอ๊ะเพลงอะไรนะถูกต้องเลยค่ะตอนเช้าๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ช่วยคุณครูพัดทำท่าทางในเพลงสวัสดีด้วยคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางค่ะก็ร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางสวัสดีไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆเลยค่ะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆของเราค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับ

0: กิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่บ้านนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะกลับไปจากโรงเรียนเด็กๆได้อยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูพัดก็อยากจะทราบค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านมีกิจกรรมอะไรที่เด็กๆชอบทำบ้างเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เอามือวางไว้บนตักก่อนเลยใครจะออกมาดีนะใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนุนชอบทำอะไรลูก
1: ไปช่วงชอบ
0: ชอบไปสวนสัตว์ใช่ไหมครับแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่น้องขนุนเพิ่งพาน้องขนุนไปสวนสัตว์แน่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเวลาที่น้องขนุนไปสวนสัตว์น้องขนุนเจออะไรบ้างลูก
1: เจอฉกระปัว
0: เจอสัตว์เจออะไรบ้างนะครับ
1: เจอฉกระปัว
0: เจอวัวด้วยใช่ไหมครับเอเจอวัวกี่ตัวครับ
1: สองตัว
0: สองตัวสองตัวแบบนี้ครับถ้าสองตัวแบบนี้เก่งมากเลยน้องขนุนบอกว่าน้องขนุนเจอวัวสองตัวเอแล้ววัวที่น้องขนุนเจอตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ครับ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยแล้วนอกจากที่คุณพ่อคุณแม่พาน้องขนุนไปเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนุนชอบทำอะไรเองลูก
1: ชอบเล่น
0: ชอบเล่นเล่นอะไรครับ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นแล้วเวลาที่น้องขนุนเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: ต้องเก็บยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะนอกจากน้องขนุนนะคะจะได้เล่นของเล่นแล้วค่ะน้องขนุนนะคะยังบอกว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่น้องขนุนนะคะก็พาน้องขนุนไปเที่ยวที่สวนสัตว์ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถนำประสบการณ์ของตนเองค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากับเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัดชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องเดมี่ชอบทำอะไรลูก
1: เล่นลูกบอล
0: เล่นลูกบอลหนูเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับคุณแม่คุณพ
0: ่
1: อ
0: เล่นกับคุณแม่คุณพ่อแล้วลูกบอลที่น้องเดมี่เล่นมีสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: มีสีแดงมีสีอะไรอีกคะ
1: สีเขียว
0: มีสีเขียวด้วยมีสีอะไรอีกไหมลูกหรือว่าหมดแล้ว
1: สีส้ม
0: มีสีส้มด้วยโอ้โหแสดงว่าที่บ้านของน้องเดมี่มีลูกบอลหลายลูกแล้วก็หลายสีเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากที่อยู่บ้านชอบเล่นลูกบอลกับคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องเดมี่ชอบทำอะไรอีกคะ
1: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นเล่นอะไรคะลูก
1: สลาม
0: ชอบเล่นสลามแล้วเวลาที่เล่นสลามเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ต้องเก็บแล้วนอกจากเก็บแล้วต้องทำอะไรด้วยคะเวลาเล่นสลาม
1: ล้างมือ
0: ต้องล้างมือถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นสลามเล่นดินน้ำมันหรือว่าเล่นแป้งโดต่างๆเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วนอกจากเด็กๆจะต้องเก็บเข้าที่แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้องเดมี่ล้างมือเองได้ใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆของคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยที่ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยได้นะคะอาจจะเป็นกิจกรรมค่ะที่เด็กช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็ได้เด็กๆสามารถออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผม เอามือแต่หูเอามือแต่แก้มไหนใครจะมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุย
0: น้องหมุยหมุยค่ะ
1: น้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านมีกิจกรรมอะไรที่น้องหมุยหมุยชอบทำบ้างคะ
1: เล่นตัวต่อ
0: เล่นตัวต่อเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับคุณพ่อคุณแม
0: ่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องหมุยหมุยนำตัวต่อมาต่อเป็นรูปอะไรลูก
1: ลูกหุ่นยนต
0: ์เป็นหุ่นยนต์เลยเอ๋หุ่นยนต์ของน้องหมุยหมุยตัวสูงหรือว่าตัวเล็กคะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กๆแล้วเวลาต่อตัวต่อต่อตัวต่อกี่ตัวลูกที่เป็นหุ่นยนต์สองตัวเลยแล้วเวลาที่เล่นตัวต่อเสร็จแล้วต้องทำไงด้วยคะ
1: เก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นด้วยแล้วนอกจากอยู่บ้านน้องหมุยหมุยชอบเล่นตัวต่อแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ชอบอีกไหมคะ
1: สลามค่ะ
0: ชอบเล่นสลามเวลาที่เล่นสลามเสร็จแล้วต้องทำไงคะ
1: เก็บ
0: นอกจากเก็บแล้วต้องทำอะไรด้วยลูก
1: ล้างมือ
0: ต้องล้างมือด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะมีของเล่นที่เด็กๆนะคะเล่นร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นของเล่นต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่เก็บของเล่นจะเป็นยังไงลูกของเล่นเด็กๆก็อาจจะหายได้หรือว่าถ้าของเล่นของเด็กๆอยู่ที่พื้นเวลาที่เด็กๆเดินไปเดินมาอาจจะทำให้เด็กๆลื่นหรือว่าสะดุดได้นั่นเองดังนั้นเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนค่ะคุณครูพัดก็สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยคุณครูพัดแล้วก็ช่วยเพื่อนๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะก่อนที่คุณนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเอ๋คนต่อไปใครดีนะคุณครูพัดให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมาร์ตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องมาร์ตินครับ
0: น้องมาร์ตินครับน้องมาร์ตินครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องมาร์ตินมีกิจกรรมอะไรที่ชอบทำบ้างครับ
1: เป็นไรเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์โอ้โหที่บ้านของน้องมาตินมีสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมครับแล้วน้องมาตินเล่นสไลเดอร์กับใครครับ
1: สไลเดอร์กับคุณแม
0: ่เล่นกับคุณแม่นอกจากจะเล่นสไลเดอร์แล้วเล่นอะไรอีกครับ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นมีของเล่นอะไรบ้างครับที่บ้านน้องมาติน
1: มีช้าง
0: มีช้างโอ้โหมีเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นช้างจำลองลูก
1: ช้างปุ่มไฟตาแดง
0: ช้างอะไรนะครับ
1: ช้างตาแดง
0: อ๋อเป็นช้างที่มีตาสีแดงๆใช่ไหมครับเป็นช้างจำลองเหมือนในมุมวิทยาศาสตร์เราไหมครับใช่ไหมครับแบบนู้นหรือเปล่าอ๋อน้องมาตินบอกว่าที่บ้านน้องมาตินนะคะก็จะมีของเล่นที่เป็นช้างจำลองที่ช้างมีตาสีแดงๆด้วยใช่ไหมครับมีกี่ตัวลูก
1: ตัวเดียว
0: มีตัวเดียวหรือว่ามีหนึ่งตัวนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะบอกว่าอยู่ที่บ้านค่ะชอบเล่นสไลเดอร์แล้วก็ชอบเล่นช้างจำลองนั่นเองน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพูดคุยหรือว่าสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะ

0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะคุณครูผัดสังเกตค่ะว่าคุณครูปลายทางนะคะก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะที่ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้นำประสบการณ์ของตนเองค่ะออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์เพิ่มอีก1คนค่ะเอ๊ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะหมอชี้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนมหวานชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
1: จะหนูไปบ้านบอลมาอะไรจ้ะ
0: อ๋อหนูไปบ้านบอลมาด้วยใช่ไหมคะไปกับใครมาคะลูก
1: พ่อแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นอะไรมาบ้างคะ
1: ไปเล่นสไลเดอร์ไฮโลแล้วก็กับสไลเดอร์ไอแบบอันใหญ่แบบนี้
0: อ๋อไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่กระโปรงก็ทำแบบนี้ด้วย
0: อ๋อแล้วก
1: ็กระโปรงมันก็ออกแบบนี้
0: น้องขนมหวานใส่กระโปรงไปเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะ
1: ใส่กระโปรงไปวิธีก็เป็นแบบนี
0: ้โอ้โหกระโปรงสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: ใส่กระโปรงสีชมพูไปเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะ
1: แต่มันเป็นเบบี้ที
0: โอ้กระโปรงเบบี้ทีแล้วนอกจากจะไปเล่นบ้านบอลกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านชอบทำอะไรบ้างคะ
1: แต่ว่าหนูก็เล่นจักรยานด้วย
0: อ๋อชอบปั่นจักรยาน
1: แต่จักรยานจะหมุนแบบไหน
0: อ๋อที่ล้อใช่ไหมคะล้อจักรยานก็จะหมุนแบบนี
1: ้แต่ต้องมีบีบแตรแบบนี
0: ้มีบีบแตรด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาน้องขนมหวานปั่นจักรยานปั่นจักรยานกับใครลูก
1: เพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนก็เยอะด้วย
0: ปั่นกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่แถวบ้านใช่ไหมคะ
1: แต่เพื่อนก็เยอะด้วย
0: โอ้โหมีเพื่อนเล่นด้วยกันหลายคนเลยใช่ไหมลูกชอบปั่นจักรยานไหมคะชอบยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานเลยค่ะน้องขนมหวานนะคะบอกว่าไปเล่นบ้านบอลกับคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนอกจากนั้นค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะน้องขนมหวานชอบปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่แถวๆบ้านด้วยน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะได้ปั่นจักรยานก็เหมือนกับการที่เด็กๆค่ะได้ออกกำลังกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของเราเลยค่ะแต่คุณครูพัดนะคะเชื่อว่าเด็กๆค่ะจำชื่อเครื่องให้จังหวะของครูได้แล้วค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยลูกถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะเคลื่อนไหวแบบช้าๆแต่ถ้าเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้มาเคลื่อนไหวกับคุณครูแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าวันนี้คุณครูพัดนำอุปกรณ์อะไรมาให้เด็กๆเคลื่อนไหวคะคืออะไรคะริบบิ้นถูกต้องเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะริบบิ้นนี้สีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีแดงนั่นเองค่ะคุณครูพัดมีแต่ริบบิ้นสีแดงหรือเปล่านะไม่ใช่มีสีอะไรอีกคะเด็กๆลองสังเกตดูสิสีเขียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีเขียวนั่นเองค่ะหมดหรือยังนะคุณครูพัดยังเหลือริบบิ้นอีกหนึ่งสีค่ะนี่เลยค่ะสีชมพูถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นหยิบริบบิ้นคนละกี่เส้นคะ1เส้นเด็กๆได้ตะกร้าที่ใส่ริบบิ้นไปแล้วหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นแล้วส่งตะกร้าให้เพื่อนๆได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเริ่มจากน้องอาก้าเลยนะครับขอบคุณครับหยิบริบบิ้น1เส้นครับจับที่ตะกร้าด้วยลูกจับที่ตะกร้าด้วยครับจับตะกร้าด้วยแล้วส่งให้เพื่อนลูกหยิบริบบิ้น1เส้นครับแล้วส่งตะกร้าให้เพื่อนลูกครับเก่งมากลูกหยิบสีไหนก็ได้นะคะเด็กๆเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะที่รู้จักการรอคอยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าริบบิ้นที่เด็กถือหรือว่าริบบิ้นที่เด็กๆหยิบมาค่ะเป็นริบบิ้นสีอะไร

น่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถส่งตะกร้าให้เพื่อนๆได้ริบบิ้นแต่ละเส้นของเรานะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันด้วยนะคะมาเลยค่ะหยิบหนึ่งเส้นได้เลยลูกมาค่ะส่งให้เพื่อนเลยนะครับขอบคุณค่ะเอ๋ตอนนี้เด็กๆได้ริบบิ้นกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าเด็กๆค่ะได้ริบบิ้นสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอ๊ะพื้นที่ของเด็กๆต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นยังไงลูกต้องไม่ชิดติดกับเพื่อนเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆเดินหาพื้นที่เลยนะคุณครูพัดนับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5ตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบอุปกรณ์อยู่กับที่ก่อนเลยค่ะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังนะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยนะหยุดนิ่งกันหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

สังว่าหยุดค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ระวังชนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่กันค่ะ

สังว่าหยุดค่ะหยุดนิ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆนะคะลองเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับอุปกรณ์แต่ว่าเราจะไม่ใช้อะไรจับคะไม่ใช้มือจับเอเด็กๆลองดูสิคะว่าเด็กๆจะนำริบบิ้นวางไว้ตรงไหนดีนะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ใช้มือจับนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองจับกลุ่มนะคะตามสีของริบบิ้นที่เด็กๆได้เลยเด็กๆคนไหนมีริบบิ้นสีเดียวกันให้เด็กๆจับกลุ่มอยู่ด้วยกันค่ะไหนเด็กๆลองจับกลุ่มดูสิคะเอ๊คุณครูพัดได้สีอะไรนะเด็กๆลองจับกลุ่มกับเพื่อนได้เลยค่ะไหนใครมีริบบิ้นสีเดียวกันอยู่ด้วยกันได้เลย
1: อุ๊ย
0: ครูพัดก็มีสีแดงสีแดงมาอยู่ตัวนี้ดีกว่าค่ะมาอยู่ตัวนี้ดีกว่าเอ๊มีใครได้ริบบิ้นสีแดงเหมือนครูพัดบ้างนะมาด้านนี้เลยค่ะมีใครได้ริบบิ้นสีแดงอีกคะเอ๊เดี๋ยวคุณครูพัดจะถามนะว่าเด็กๆได้ริบบิ้นสีอะไรบ้างน้องขนุนลองดูสิครับ
2: สีแดงสีแดง
0: มาเลยค่ะเด็กๆคะกลุ่มของเราริบบิ้นสีอะไรคะ
3: ส
0: ี
3: แดง
0: สีแดงแล้วกลุ่มนี้ราคาริบบิ้นสีอะไรลูก
3: ส
0: ีชมพูแล้วกลุ่มนู้นริบบิ้นสีอะไรคะ
3: ส
0: ีเขียวยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเข้าแถว2แถวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยเชิญเลยค่ะเร็วเข้าสีเร็วเข้าสีนับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆ เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำริบบิ้นของเด็กๆใส่ไว้ในตะกร้าแล้วเด็กๆหาที่นั่งสำหรับผ่อนคลายได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะนำริบบิ้นใส่ไว้ในตะกร้าเลยลูกขอบคุณค่ะหาที่นั่งได้เลยลูกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะมาเลยลูกมาค่ะน้องมิอามาเลยลูกมาค่ะนั่งด้านไหนก็ได้นะลูกนะครับครับมาครับน้องมาตินมาลูกน้องโอโต้เดินมาครับมาค่ะเด็กๆนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัฒน์เหมือนหรือว่าแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะ
1: เห
0: ็
1: นคนกำล
0: ังรับประทานผลไม้เห็นอะไรอีกลูก
1: เห
0: ็
1: นผลไม
0: ้เห็นผลไม้ผลไม้ที่เด็กๆเห็นในป้ายนิเทศของคุณครูมีอะไรบ้างนะมีแตงโมมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีส้มมีอะไรอีกลูกมีทุเรียนถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะจะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้นะคะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังคุณครูนะหน่วยผลไม
1: ้
0: เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วย
1: ผล
0: ไม้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะบอกชื่อลักษณะแล้วก็รูปร่างของผลไม้นั่นเองแต่ว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะคุณครูพัฒน์อยากจะสอบถามค่ะว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันบ้างคุณครูพัชจะถามใครดีนะถามใครดีนะเดี๋ยวคุณครูพัชเดินไปถามเด็กๆดีกว่าค่ะว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันบ้างถามใครดีนะคุณครูพัชจะลองเดินไปถามดูนะคะถามน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าชอบรับประทานผลไม้อะไรลูก
2: กล้วย
0: ชอบรับประทานกล้วยแล้วที่บ้านของน้องอาก้ามีต้นกล้วยด้วยหรือเปล่าครับมีด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะถามใครอีกดีนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
3: แก้วมังกร
0: น้องชอบรับประทานแก้วมังกรน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามเด็กอีกหนึ่งคนค่ะว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้อะไรกันถามใครดีล่ะนะคะน้องสแตมน้องสแตมชอบรับประทานผลไม้อะไรลูก
4: กินทุเรียน
0: ชอบกินหรือว่าชอบรับประทานทุเรียนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็รู้จักผลไม้ที่หลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะนะคะแล้วก็สีของผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเริ่มจากผลไม้ชนิดแรกของเราเลยค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะแก้วมังกรถูกต้องเลยค่ะผลไม้ที่คุณครูพัดถืออยู่นี้นะคะมีชื่อว่าแก้วมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าด้านนอกของแก้วมังกรมีสีอะไรบ้างคะมีสีชมพูเด็กๆบางคนบอกว่าคล้ายๆกับสีแดงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสีชมพูเข้มนั่นเองนอกจากนั้นมีสีอะไรอีกคะมีสีเขียวๆด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแก้วมังกรค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูผลไม้ชนิดต่อไปกันเลยค่ะคุณครูพัดคิดว่านะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกันแน่ๆเลยนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือกล้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกล้วยที่เด็กๆเห็นตอนนี้มีสีอะไรคะมีสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยหอมเองนี่นะคะก็คือกล้วยหอมสีอะไรคะสีเหลืองแต่ว่ากล้วยนะคะตอนที่ยังไม่สุกค่ะก็จะมีสีเขียวนั่นเองแต่ว่ากล้วยหอมที่คุณครูนำมาตอนนี้นะคะสุกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะคืออะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือ ทุเรียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือทุเรียนค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะทุเรียนมีลักษณะยังไงลูกสีอะไรคะสีเขียวแล้วเขาเป็นยังไงลูกถูกต้องเลยเขามีหนามแหลมๆด้วยเด็กๆเอามือไปแตะได้ไหมคะจะเป็นยังไงลูกใช่เด็กๆอาจจะเจ็บแล้วก็เลือดไหลได้นี่นะคะก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆจะหยิบหรือว่าจะจับต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อมาของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือมะม่วงค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามะม่วงมีรูปร่างหรือว่าลักษณะยังไงลูกเป็นลูกคล้ายๆกับวงรีเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตรงปลายจะแหลมๆแบบนี้มีสีอะไรนะลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะเอ๊ผลไม้ของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเอ๊มีอะไรอีกนะเดี๋ยวคุณครูพัดลองสังเกตดูก่อนค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูค่ะสับปะรดของคุณครูมีสีอะไรคะมีสีเขียวแล้วเด็กๆก็บอกว่าเห็นสีเหลืองๆด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วที่สับปะรดนะคะก็จะมีช่องๆหรือว่าเป็นตาสับปะรดด้วยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเอ๊ะสับปะรดของคุณครูลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะลูกใหญ่เลยถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ผลไม้ชนิดต่อไปของคุณครูเลยค่ะนี่เลยว้าวคืออะไรคะมะพร้าวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะมีสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่ามะพร้าวที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะมีสีเขียวนั่นเองและด้านนอกของมะพร้าวนะคะก็จะแข็งๆด้วยมีใครเคยจับบ้างนะอ๋อมีเด็กๆหลายคนเลยที่รู้จักแล้วก็เคยลองจับมะพร้าวของเรานะคะเอ๋ผลไม้ของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะ
1: มังค
0: ุดคืออะไรคะมังคุดถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆรู้จักกันทุกคนเลยเอ๋เด็กๆคะลองสังเกตดูค่ะมังคุดของเราลูกมังคุดมีลักษณะเป็นยังไงลูกกลมๆใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นทรงกลมเลยเป็นลูกสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: ถูกต้องนี่นะคะก็คือมังคุดสีม่วงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะโอ้เด็กๆบอกว่าคล้ายๆกับแอปเปิ้ล

0: แต่ว่าใช่หรือเปล่านะนี่นะคะคือฝรั่งค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะฝรั่งอีกหนึ่งครั้งค่ะฝรั่งเด็กๆลองสังเกตดูค่ะลักษณะของฝรั่งมีลักษณะเป็นยังไงลูกเด็กๆบอกว่ามีสีเขียวแต่ว่าลักษณะของเขาก็คล้ายๆกับวงกลมหรือว่าทรงกลมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะฝรั่งมีใครเคยรับประทานบ้างลูกมีเด็กๆหลายคนเลยเคยรับประทานหรือว่าเคยกินฝรั่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือเงาะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเงาะค่ะเด็กๆค่ะเงาะของเรามีลักษณะเป็นยังไงลูกเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นแหลมๆด้วยที่เด็กๆบอกว่าเป็นแหลมๆนะคะนั่นก็คือเป็นขนของลูกเงาะนั่นเองมีสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยขนนะคะจะมีสีเขียวแต่ว่าลูกเงาะจะมีสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเงาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะคุณครูผาเชื่อว่าเด็กๆนะคะจะต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะคืออะไรคะส้มถูกต้องเลยค่ะนี่คืออะไรคะส้มมีลักษณะเป็นยังไงลูกมีลักษณะเป็นยังไงคะมีเป็นลูกกลมๆสีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มถูกต้องเลยเด็กๆบางคนบอกว่าเคยกินหรือว่าเคยรับประทานแล้วนะคะมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูก
1: แอปเป
0: ิ้ลเด็กๆบอกว่าเอ๊ะคือแอปเปิ้ลหรือเปล่านะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีสีอะไรคะสีเหลืองนี่นะคะคือสาลี่ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะสาลี
1: ่
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะสาลี
1: ่
0: ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสาลี่ค่ะมีสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสาลี่ค่ะผลไม้ชนิดต่อมาของเราค่ะเด็กๆคืออะไรคะมีใครรู้จักบ้างนะนี่นะคะคือลองกองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะลองกองอีกหนึ่งครั้งค่ะลองกองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลองกองนั่นเองลักษณะของลองกองนะคะก็จะเป็นพวงเลยแล้วก็มีลูกลองกองเล็กๆหลายลูกเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือลองกองนั่นเองค่ะมีสีอะไรนะคะเด็กๆบอกว่ามีสีเหลืองๆแล้วก็มีสีดำๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆจะต้องรู้จักแน่ๆเลยคืออะไรคะ
1: แ
0: อปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าแอปเปิ้ลที่คุณครูนำมานะคะไม่ได้มีแค่สีเดียวค่ะเด็กๆคุณครูพัดมีแอปเปิ้ลอีก1สีให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยทั้ง2ลูกนี้นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลมีสีอะไรบ้างคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็รู้จักแอปเปิ้ลของเราใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้มาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อของผลไม้แล้วเด็กๆยังได้สังเกตแล้วก็ลองบอกลักษณะนะคะของผลไม้ต่างๆหรือว่าบอกสีของผลไม้ต่างๆแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำเพิ่มเติมด้วยเด็กๆลองสังเกตที่ตะกร้าด้านหน้าของคุณครูพัดเลยค่ะเริ่มจากตะกร้าใบแรกค่ะ
1: ส
0: ีอะไรคะถูกต้องเลยตะกร้าใบแรกของเรานะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูพัดนะคะมีกระดาษสีแดงติดอยู่คุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้นำผลไม้ที่มีสีแดงมาใส่ที่ตะกร้าใบนี้เลยด้านหน้าของคุณครูมีกระดาษ

0: อะไรอยู่คะ สีแดงถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเรามาสังเกตที่ตะกร้าใบต่อมาค่ะมีสีอะไรติดอยู่คะถูกต้องเลยมีกระดาษสีเขียวติดอยู่คุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะนำผลไม้ที่มีสีเขียวมาใส่ไว้ที่ตะกร้าใบนี้ค่ะและตะกร้าใบสุดท้ายของเราค่ะสีอะไรคะถูกต้องเลยมีกระดาษสีเหลืองติดอยู่ให้เด็กๆนะคะนำผลไม้ที่มีสีเหลืองมาใส่ไว้ที่ตะกร้าใบนี้เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาช่วยคุณครูพัฒน์นะคะนำผลไม้มาใส่ตะกร้าตามสีเลยเอ๊ะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆออกมาเด็กๆสามารถหยิบผลไม้ได้เด็กๆต้องช่วยคุณครูพัฒน์บอกชื่อด้วยนะว่าผลไม้ที่เด็กๆหยิบมาค่ะมีชื่อว่าอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัฒน์ขอชี้น้องใครนั่งเรียบร้อยนะน้องบาสค่ะเชิญเลยค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสรู้จักผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แอปเป
0: ิ้
1: ล
0: หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะครูพัชช่วยหยิบค่ะผลไม้ชนิดนี้ที่น้องบาสถืออยู่ไหนลองโชว์เพื่อนๆดูสิคะมีชื่อว่าอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลเอ๊ะแอปเปิ้ลที่น้องบาสถือมีสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงไหนน้องบาสลองไปเดินหาสิคะว่าตะกร้าสีแดงอยู่ตรงไหนสามารถเดินออกไปได้เลยค่ะไหนลองวางสิอยู่ตรงไหนนะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะน้องบาสวางแอปเปิ้ลไว้ที่ตะกร้าสีแดงถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปได้ค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดารู้จักผลไม้อะไรบ้างคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะผลไม้ที่น้องยาลินดาเลือกคืออะไรลูก
1: แก้วมังกร
0: แก้วมังกรถูกต้องเลยค่ะไหนน้องยาลินดาลองสังเกตดูสิคะว่าแก้วมังกรมีสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะเอ๊ะแล้วตะกร้าสีแดงอยู่หน้าไหนลองเดินดูสิคะต้องวางที่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆค่ะน้องยาลินดาวางถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องยาลินดาหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะน้ององฟองขาน้ององฟองจะหยิบผลไม้อะไรดีคะ
2: กล้วย
0: กล้วยหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนี่ค่ะผลไม้ที่น้ององฟองหยิบมามีชื่อว่าอะไรคะ
1: กล้วย
0: กล้วยเอ๋แล้วกล้วยที่น้ององฟองถือมีสีอะไรลูก
1: เหลือง
0: สีเหลืองค่ะเอ๋แล้วตะกร้าสีเหลืองอยู่ตรงไหนคะไหนลองวางดูสิคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้ององฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะไหนใครอยากออกมายกมือค่ะเด็กๆคะตามข้อตกลงของเราให้เด็กๆยกมือแล้วส่งเสียงไหมเอ่ยจุๆเลยนะอีกหนึ่งรอบค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะมาเลยค่ะเลือกผลไม้อะไรดีคะ
3: แต่นี้ของหนูนะ
0: อ๋อผลไม้ชนิดนี้น้องขนมหวานนำมาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: มีชื่อว่าอะไรลูกเดี๋ยวคุณครูพัชช่วยถือมีชื่อว่าอะไรคะ
4: มะพร้าว
0: มะพร้าวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะพร้าวมะพร้าวมีสีอะไรคะ
4: เขียว
0: สีเขียวไหนน้องขนมหวานลองเดินไปชี้ที่ตะกร้าสีเขียวให้คุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะช่วยนำวางให้เพราะว่าหนักเลยไหนตะกร้าสีเขียวอยู่ตรงไหนคะ

0: ่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: แต่
0: ช่วยกันค่ะวางเลยปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอ

0: เอ๋เดี๋ยวคุณครูพอช่วยหยิบนะนี่ไงใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะ
1: ฝร
0: ั่
1: ง
0: ฝรั่งถูกต้องเลยแล้วฝรั่งที่น้องบาซิสถือมีสีอะไรคะสีอะไรลูก
2: สีเขียว
0: สีเขียวถูกต้องเลยฝรั่งที่น้องบาซิสถืออยู่มีสีเขียวนั่นเองเอ๋แล้วตะกร้าสีเขียวอยู่ตรงไหนคะไหนน้องบาซิสลองนำไปวางเลยลูกน้องบาซิสนำไปวางได้เลยอยู่ตรงไหนนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้ผลไม้ลูกเล็กค่ะผลไม้ลูกใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้คุณครูพัชจะให้ใครดีนะให้น้องหมุยหมุยค่ะเชิญมาด้านนี้ได้เลยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกอะไรดีคะ
1: เลือกสาลีค่ะ
0: เลือกสาลีค่ะนี่ค่ะผลไม้ที่น้องหมุยหมุยถือคืออะไร
1: สาล
0: ีถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสาลีนั่นเองเอแล้วสาลีที่น้องหมุยหมุยถือมีสีอะไรลูก
2: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองค่ะเอแล้วตะกร้าสีเหลืองอยู่ตรงไหนนะลองวางให้คุณครูดูสิคะอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำผลไม้นะคะที่คุณครูค่ะนำมาให้เด็กได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมาแยกใส่ตะกร้าตามสีตะกร้าแรกสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงเด็กๆเลือกผลไม้อะไรมาบ้างลูกมีแก้วมังกรแล้วก็มีอะไรอีกคะมีแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะตะกร้าต่อมาค่ะสีเขียวเด็กๆเลือกอะไรมาวางบ้างลูก
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: มะพร้าวแล้วอะไรอีกคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะ
1: ฝ
0: รั่งลูกอันนี้คือฝรั่งนะคะแล้วตะกร้าใบสุดท้ายตะกร้าสีเหลืองเด็กเลือกผลไม้อะไรมาวางบ้างคะมีกล้วยแล้วก็มี
1: สาล
0: ีถูกต้องเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะลองออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะหรือว่าสีของผลไม้นั่นเองค่ะว่าวันนี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเด็กๆได้รู้จักผลไม้อะไรและมีรูปร่างลักษณะหรือว่าสีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะวันนี้น้องข้าวหอมรู้จักผลไม้อะไรบ้างลูก
3: มะม่วง
0: มะม่วงเอ๋แล้วมะม่วงที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นมีสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องเลยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆเพิ่มอีก1คนค่ะใครดีนะเอามือแตะผมค่ะแต่หูแต่แก้มใครจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้มาด้านนี้เลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับผลไม้ที่น้องออโต้รู้จักวันนี้มีผลไม้อะไรบ้างคะ
4: แก้วมังกร
0: แก้วมังกรรู้จักผลไม้อะไรอีกลูก
4: กล้วย
0: กล้วยเอ๋กล้วยมีสีอะไรนะ
4: สีเหลือง
0: สีเหลืองแล้วรู้จักผลไม้อะไรอีกคะหมดหรือยังเอ่ย
4: ตอดดี้
0: อะไรนะคะ
4: ตอดดี้
0: รู้จักสาลีด้วยน่ารักมากค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถบอกชื่อผลไม้ให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะนั่นก็คือหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเด็กๆนะคะได้บอกชื่อรูปร่างลักษณะและก็สีของผลไม้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้นะคะเราค่ะก็เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามวงกันแล้วค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเตรียมความพร้อมนะคะด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือวิเศษของเด็กๆขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรามาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เราค่ะจะทำในวันนี้นั่นเองเริ่มจากกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะมาปั้นสิ่งต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเด็กนะคะต้องอย่าลืมหยิบกระดาษปั๊มอะไรคะแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะวาดภาพต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังเพื่อจดบันทึกด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะจดบันทึกคำพูดของเด็กๆนะคะลงบนผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะต้องหาพื้นที่ว่างในผลงานของเด็กๆค่ะเพื่อจดนะคะบันทึกเกี่ยวกับการเล่าของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมประดิษฐ์ที่คาดศีรษะผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เรานะคะจะทำในวันนี้เลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราค่ะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างผลไม้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างผลไม้ค่ะคุณครูนะคะก็จะมีรูปภาพโครงร่างผลไม้ต่างๆให้เด็กๆได้เลือกทำเลยค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะสีเทียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีแบบแข็งนั่นเองค่ะที่คุณครูนะนำมาตัดเป็นเส้นยาวๆค่ะเพื่อทำนะคะเป็นที่คาดศีรษะนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยลูกนี่นะคะก็คือกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาค่ะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะแล้วอุปกรณ์ต่อมาค่ะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะใช้กรรไกรค่ะในการตัดผลงานให้กับเด็กๆนั่นเองและอุปกรณ์ต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือเทปใสนั่นเองค่ะลูก

เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะเป็นคนติดนะคะที่ค่าสื่อสารให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะการประดิษฐ์นะคะที่ค่าสื่อสารผลไม้เลยค่ะเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะภาพโครงร่างผลไม้ของคุณครูนะคะก็มีผลไม้หลากหลายเลยมีทั้งมะม่วงกล้วยส้มแล้วก็มีแอปเปิ้ลด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะสามารถเลือกได้ตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะคุณครูผัดนะคะขอเลือกเป็นภาพมะม่วงละกันค่ะเด็กๆแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้สีเทียนค่ะในการระบายนะคะที่ภาพโครงร่างของเราเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ใช้สีเหลืองค่ะในการระบายมะม่วงของเราเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูพัดนะคะก็ระบายสีนะคะไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ค่อยๆระบายเลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีเทียนนะคะในการระบายให้เต็มได้เลย

0: เด็กๆค่อยๆระบายนะคะให้สีเทียนของเราค่ะเต็มกับรูปภาพโครงร่างได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมจับสีเทียนให้ถูกต้องด้วยนะคะครูพัดขอเปลี่ยนสีค่ะคุณครูพัดจะมาระบายสีใบไม้บ้างค่ะเด็กๆคุณครูพัดใช้สีอะไรระบายอยู่คะ
1: ส
0: ีเขียวถูกต้องเลยค่ะต่อมานะคะคุณครูพัดค่ะก็จะใช้กรรไกรนะคะในการตัดตามโครงร่างภาพผลไม้เลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะเป็นคนตัดให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะอาจจะต้องรอคุณครูพัดตัดผลไม้นะคะสักครู่นึงค่ะคุณครูก็จะตัดเลย

เด็กๆคะตอนนี้คุณครูพัดกำลังใช้กรรไกรตัดรูปอะไรอยู่คะรูปมะม่วงถูกต้องเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ตัดรูปมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะนำมาติดลงไปค่ะบนกระดาษแข็งที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะทากาวลงไปบนกระดาษแข็งเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาทากาวเด็กๆนะคะจะต้องปาดกาวที่ไหนลูกถูกต้องเลยเด็กๆนะคะจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเมื่อไม่มีกาวไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะทาลงไปนะคะบนกระดาษแข็งเลยค่ะทาลงไปแบบนี้เลยเมื่อเด็กๆนะคะทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะนำผลงานของเด็กๆติดลงไปเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้มือของเด็กๆค่ะในการกดนะคะให้ภาพโครงร่างติดอยู่กับกระดาษแข็งนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้นำที่ค่าศีรษะของเด็กๆนะคะมาลองวัดที่ศีรษะของเด็กๆนั่นเองแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะติดให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้ที่ค่าศีรษะของตนเองกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้หรือเปล่าคะเด็กๆค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะที่บริเวณด้านหลังของกระดาษที่เด็กๆหยิบมาเลยเด็กๆคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถเลือกทำได้นะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆค่ะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุม

ประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้กับเด็กๆบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรากันเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องมาทำอะไรลูกมาเข้าแถวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ระบายได้เลยลูกเดี๋ยวใครระบายเสร็จแล้วเอามาให้คุณครูช่วยตัดได้นะครับไหนหนูจับสีเทียนใหม่ลูกจับแบบนี้ค่ะ

0: ระบายเลยลูก
1: ค่ะโอ้โหป้อนเป็นอะไรคะ
2: เป็นกระต่าย
1: เป็นกระต่ายได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพักไปนอนดูนะ
2: โอ้ย
1: ค่ะได้ค่ะเก่งมากลูก

0: คะเดี๋ยวคุณครูขอช่วยตัดนะรูปอะไรเอ่ยรูปกล้วยถูกต้องเลยค่ะเอ๊กล้วยของน้องอองฟองที่ระบายสีมาสีอะไรบ้างสีเหลืองค่ะเดี๋ยววันนี้น้องอองฟองใส่กลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้เลยนะคะใช่ค่ะเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมคะได้เลยค่ะอะไรนะคะใช่ค่ะได้แล้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูเลือกที่ค่าศีรษะ1สีเลยเอาสีไหนคะ
1: สีเหล
0: ือง เอาสีเหลืองเหรอมีหลายสีเลยนะเอาสีอื่นไหมคะได้ค่ะหยิบได้เลยลูกป่าเดี๋ยวหนูไปนั่งตรงนู้นเลยป่าเดี๋ยวครูพัดไปดูนะ

ค่ะทาเป็นจานเลยแล้วหนูเอาผ้าพ่วยของหนูมาติดลงไปเลยนี่ค่ะมาหนูเดี๋ยวคุณครูพัดลองวัดกับขนาดของหนูดูนี่ค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะโอ้ทำเป็นอะไรคะได้

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะเรารู้ค่ะเกมการศึกษาอันนี้นะคะจะมีตัวเลขแล้วก็มีรูปภาพด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นอันนี้ถ้าหนูเล่นอันนี้เสร็จแล้วหนูสามารถหยิบเกมใหม่ได้ดูค่ะเห็นไหมคะมีตัวเลขอันนี้เลขอะไรลูกเลขอะไรคะเลข0เอ๊ะมีเลขอะไรอีกนะไหนเอาตัวเลขออกมาดูสิคะมีเลขอะไรอีกลูกไหนคะได้ค่ะมาช่วยเพื่อนเล่นก่อนได้นะมีเลขอะไรด้วยคะเลขอะไรลูกเลข2เดี๋ยวเราเอาตัวเลขออกมาก่อนเดี๋ยวเราต้องช่วยกันเอาตัวเลขออกมาแบบนี้เห็นไหมคะมีตัวเลขแล้วก็มีรูปภาพด้วยเราจะต้องจับคู่ภาพกับตัวเลขนั่นเองเดี๋ยวครูพัดลองกระจายออกมาแล้วเราช่วยกันเล่นได้ไหมคะไหนมีใครจะมาช่วยครูพัดเล่นบ้างต่อมาค่ะเลข1แล้วอะไรต่อคะ1แล้วอะไรลูก2 2อยู่ไหนนะเลข2มาค่ะวางชิดติดกันนั่นเลยลูกต่อมาค่ะเด็กๆช่วยกันหาค่ะภาพไหนที่มีเป็นภาพ2ภาพไหนลองดูสิคะไหนเราลองช่วยกันนับค่ะช่วยกันนับสิ1 2มี2ภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องหนูวางได้เลยค่ะอ่านแล้วเขาหอบช่วยคุณครูพัดวางเราหันอีกด้านหนึ่งหันอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งไหนคะได้เลยต่อมาค่ะเลข2แล้วเลขอะไรนะเลขอะไรคะเลข3เลข3อยู่ตรงไหนเลข3เหมือนนกเลยตรงไหนเอ่ยหยิบมาวางได้เลยค่ะไหนเลข3คะเลข3เลข3ลูกเอ๊ครูพัดเห็นเหมือนเลข3จะมีสีเขียวๆเลยค่ะเอาวางได้เลยค่ะวางด้านนี้ลูกต่อมาค่ะเราลองหาภาพที่มีของอยู่3ชิ้นค่ะอยู่ไหนเอ่ยเอ๊เราลองช่วยกันหาสิเอ๊ภาพนี้หรือเปล่านะไหนลองช่วยกันนับสิคะ1 2สามสี่ใช่ไหมคะไม่ใช่เออยู่ไหนนะภาพไหนที่มีสามภาพนะไหนลองดูสิคะเลขสามอยู่ไหนไหนลองดูสิคะอันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไหนลองเอามาวางสิคะวางได้ไหมวางได้ไหมคะไม่ใช่แสดงว่ายังไม่ถูกต้องค่ะไหนเราหาใหม่สิคะอยู่ไหนนะลองวางสิคะไม่ได้อยู่ไหนนะเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าไหนลองช่วยกันนับสิ1 2 3มีกี่ภาพคะ3ภาพถูกต้องไหมลูกวางได้เลยค่ะต่อมาค่ะเลข4เลข4เหมือนกับเรือเลยวางได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เรานับอะไรไปหน้าที่มี4
1: 1 2 3 4
0: มี4ถูกต้องเลยค่ะไหนลองวางสิคะได้ไหมถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันต่อลูกน้องมาตินเก่งมากเลยครับ

0: ของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆคะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำทั้งหมด3กิจกรรมค่ะโดยเด็กๆนะคะก็น่ารักมากค่ะสามารถปฏิบัติตามนะคะงานที่ได้รับมอบหมายค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้ตัวแทนเด็กๆนะคะลองออกมาพูดเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆที่ได้ทำในวันนี้ค่ะเอ๊ะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะวันนี้น้องข้าวหอมทำกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างลูกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: วาดภาพสีเทียนเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดู
0: อ๋อวาดภาพสีเทียนจะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่คาดศีรษะที่น้องข้าวหอมทำวันนี้น้องข้าวหอมได้รูปอะไรมาคะ
1: ส้ม
0: รูปส้มแล้วระบายสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: แล้วมีสีอะไรอีกลูก
1: สีเขียว
0: มีสีเขียวด้วยถูกต้องเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่าวันนี้น้องข้าวหอมทำสองกิจกรรมมีวาดภาพสีเทียนแล้วก็ประดิษฐ์ที่คาดศีรษะเป็นผลไม้ด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ประดิษฐ์นะคะที่คาดศีรษะเป็นผลไม้นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะให้เด็กๆค่ะนำผลงานไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรากันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะมาเล่นเกมการศึกษากันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกหนวดมือของเด็กๆขึ้นมาค่ะเด็กๆมีหนวดมือของตัวเองหรือยังนะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบไว้นะคะน่ารักมากค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเกมการศึกษาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกล้วยนั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่อค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำมาวางกระจายไว้ก่อนเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะกระจายเกมการศึกษาเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษาให้กับเด็กๆได้สังเกตกันค่ะลำดับแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ก่อนเลยค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกมา1ชิ้นเกมค่ะเด็กๆอาจจะเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะของเกมการศึกษาค่ะคุณครูพัดค่ะจะเริ่มจากภาพนี้ค่ะเด็กๆคุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกหรือเปล่าคะถูกไหมคะลูกไม่ถูกคุณครูพัดนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าภาพที่ขาดหายไปนะคะมีสีอะไรหรือว่ามีชิ้นส่วนใดที่ขาดหายไปค่ะสีอะไรขาดหายไปคะเด็กๆบอกว่าสีเหลืองของกล้วยที่เป็นชิ้นๆขาดหายไปใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนนะภาพนี้หรือเปล่านะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าใบตองค่ะที่มีสีเขียวๆตรงนี้ก็ขาดหายไปด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองนำมาวางก่อนเลยค่ะคุณครูพัดวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดต้องนำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีอะไรที่ขาดหายไปอีกคะมีผลกล้วยที่มีสีอะไรนะสีเหลืองๆขาดหายไปอันนี้หรือเปล่ามีสีเหลืองๆเหมือนกันเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะแบบนี้ถูกไหมยังไม่ถูกใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของเราไหมคะเหมือนเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมภาพตัดต่อนี้ได้ค่ะเด็กๆนะคะต้องนำชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะโดยคุณ

0: ทูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนะคะเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวอีกข้อที่เรานั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยนะคะ

ลองเล่นเกมภาพต่อไปดูค่ะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคะเริ่มจากด้านล่างใช่ไหมได้เลยค่ะหนูลองเอามาวางดูเลยค่ะเราเอามาวางนี้ค่ะน้องเอาฟองเรานำมาวางได้เลยเราต้องวางให้เหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของเรานะเฮ้ยลองดูสิคะถ้าเราวางตรงนี้เราจะต่อภาพได้ไหม

0: และมีอะไรที่คาถาไปอีกคะ
1: ลองเอามาวางค่ะเอ๊ถูกต้องหรือเปล่านะคุณลองดูค่ะถ้าเรามาวางตรงนี้ต่อกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองหยิบแล้วลองสลับที่ไหนได้ค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะแต่ตรงนี้มีสีอะไรคะมีสีอะไรลูกสีเขียวของใบตองอยู่ตรงไหนอีกนะลองสังเกตดูจากด้านนี้ก็ได้ค่ะจากภาพที่สมบูรณ์ของเรา

วางด้านนี้ได้ไหมคะแล้วอะไรขาดหายไปลูกไหนครับไหนลองวางดูสิลูกลองขยับดูโอ้โหถูกต้องเลยต่อมาค่ะมีอีกไหมโอ้โหเก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยวันนี้คือเกมอะไรคะเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนออกไปเปลี่ยนเกมการศึกษาให้คุณครูเดี๋ยวเด็กๆคะเดี๋ยวไปหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่โรงเรียนการศึกษานะ

0: ภาพใหม่ขึ้นที่แถวใหม่เลยนะคะรูปหัวใช่ค่ะเดี๋ยวคุณครูเดินมาตรวจสอบนะเก่งมากค่ะคะน้องมาซิปไปเปลี่ยนเกมดีกว่านะคะนะคะมาเลยเกมอะไรเอ่ยเป็นภาพสัญลักษณ์รูปปูนะคะจับคู่ภาพเหมือนถูกต้องเลยค่ะเว้นระยะนิดหนึ่งไหนคะอันนี้เลขนี่คะตรวจได้ยังเออยังค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะข้าวอะไรจำได้ไหมเอ่ยข้าวกล้องอันนี้นะคะ
1: ข้าวเปล
0: ือกข้าวไรเซอรี
1: ่
0: ข้าวอะไรคะข้าวสารอันนี้ข้าวสารอันนี้ข้าวอะไรคะมีกี่สีลูกมีสีอะไรบ้างคะมีสีดำด้วยแล้วก็มีสีอะไรด้วยคะแล้วก็มีสีขาวด้วยแล้วมีข้าวอะไรข้าวเหนียวถูกต้องเลยครับปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเด็กๆช่วยการเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าลูกเก็บเบาๆนะคะวางเบาๆลูกวางเลยค่ะ

ากข้าวเปลือกไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามาวางเลยข้าวเปลือกเดี๋ยวภาพแรกเราจะต้องเริ่มจากภาพนี้ก่อนเห็นไหมคะเป็นข้าวเปลือกต่อมาค่ะข้าวเปลือกเริ่มงอกแล้วมีใบสีเขียวอยู่อันไหนเอ่ยเอามาเดินจากด้านนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะไหนคุณครูขอดูภาพที่เหลือได้ไหมคะเราช่วยกันดูวางได้เลยค่ะข้าวเปลือกต้องเป็นยังไงคะเรามาเรียงเรียงด้านข้างนี้แล้วภาพสุดท้ายค่ะลองดูสิคะอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะเด็กๆเราช่วยกันตรวจสอบค่ะ

0: ภาพแรกคือภาพอะไรคะข้าวเปลือกต่อมาค่ะเป็นข้าวเปลือกแต่ว่ามีอะไรงอกออกมาคะมีใบของงอกออกมาแล้วนี่ล่ะคะ
1: ใบ
0: มีใบเยอะเล

ด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะนำเกมการศึกษาไปเก็บที่แล้วมานั่งที่รอคุณครูได้เลยค่ะมาเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมนะคะเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมนะคะและยังเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษาเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆนะคะกับคุณครูพัดค่ะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำเมื่ออยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าอุปกรณ์ที่วันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวคืออะไรคะริบบิ้นต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือริบบิ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะนั่นก็คือหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือชื่อรูปร่างลักษณะและสีของผลไม้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ออกมานะคะบอกชื่อผลไม้และได้สังเกตผลไม้ชนิดต่างๆนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้ลองแยกสีของผลไม้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กเลือกนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมประดิษฐ์ที่คาดศีรษะผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะในวันนี้ค่ะก็จะได้ที่คาดศีรษะผลไม้กลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ประดิษฐ์ที่คาดศีรษะกันนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่อกล้วยนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลานะคะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วยคุณครูพัดร้องเพลงด้วยนะ1 2 3 1

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ค่ะเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี
2: ่
3: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ

0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกโป่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วคุณน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้าทีนี้หมอจะต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู
2: ่นะคะมาตรวจยังไงคะ
1: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะสู้แรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
2: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
2: ัน
1: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
2: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
2: เขาทำอะไรเหรอคะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
2: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงเหรอคะ
1: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
2: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงเหรอคะ
1: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
2: ค่ะ
1: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
2: ค่ะ
1: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
2: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นคนให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวไอรีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะอันนี้เชิญเลยค่ะค่ะแล้วก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้สามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow!
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: จีจี้ไฟติ้ง
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
4: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ

0: เก่งจังเลยอ่ะฝึกพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
2: ลำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูแล้วไหมเคยดูแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดูไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดูนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ไหนไหนเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอ่ะ
3: กวาง
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุชและน้องดีนานะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกา
7: ดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
9: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
9: ๊
0: บ
9: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
9: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
9: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
9: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่นาน
9: ดีนานนาน
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
9: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
9: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
9: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
9: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
10: ค่ะนิดเดียว
9: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากไปอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
10: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
10: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
9: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วน้องจัดศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
9: กีฬาเราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
9: ก็มีอะไรบ้างคะ
10: มีกอล์ฟครับ
9: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดิดีโอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
10: 70ครับ
9: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
10: ครับ
0: 270
9: 70
0: ทำอะไรได้อีก
10: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
9: ลอง
0: นี่เดี๋ยวปึ๊บอ
9: ย่าเตะโดนพี่หอยนะคะ
0: ปึ๊บ
9: โอ้โห
0: อีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
10: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
9: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
11: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A

0: หรือครอบครัว B หรือ No คือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
2: พ่อครับ
3: ครับ
2: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
3: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
2: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
3: หืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
2: มีจริงๆในเกมครับพ
3: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
2: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
3: ่อครับ
2: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
3: หืม 20,000 สันๆรู้ไหม 20,000 น่ะสันๆเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6 จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
2: เพราะมันสนุกครับ
3: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
2: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
3: ้
2: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม
3: ่อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินด้วย
4: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
2: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
4: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
4: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
2: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
4: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
0: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
5: ว้าว
1: อุ้ยเอเอ
5: บีบี
1: เอาละครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
6: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
1: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
6: ่คิดได้ค
1: ่
6: ะ
1: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่า

0: ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกพ่อเอครับเหมือนคุณแม่เลย
1: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอย่างนี้ป่ะครับ
1: ครับ
0: อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
1: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่องเอไหมเคยฮะเคยไหม
1: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
2: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
1: Minecraft มีเยอะเลย
2: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
2: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
2: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
2: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
1: เคยค่ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
1: บอกพ
0: ่
1: อค่ะ
0: บอกพ่อพ่อซื้อให้
2: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
2: หน
0: ู
2: พูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
1: หนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าเห็นป้าก็หาให
3: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
1: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหม
2: ไม่
0: คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
2: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกมั้ยใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
1: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
1: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ฟไหม
1: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
1: ไม
0: ่ใช่ด้วยเป็นคน
1: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
1: ที่ไทยค่ะ
0: โอ้ดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่ที่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
1: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
0: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
4: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
4: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
4: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
4: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
4: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
5: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได
0: ้ที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
5: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
4: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow. แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
5: ใช่
4: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
4: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
4: ใช่ค่ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
4: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้

0: ทำอะไรครับ
1: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
1: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
1: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
1: ก็ไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องกิจิโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาแล้วอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อน มันเหมือนแย่งงานพี่ ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
0: ัง
1: ไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งจริงที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉาดฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉาดฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: B ค
0: ่
2: ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: คือผมไม่ได้อยากพึ่งไอเทมมาร์บินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: อ้าว
3: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีม GG Fighting แม่เล็กและน้อง GG ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีม GG Fighting นะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีม GG Fighting นะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดมั้ย
2: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
2: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
1: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะฮะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม

0: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
2: ไปด้วยกัน
0: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดู

0: ควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
1: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
0: ตลอดจนโตเลยค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
2: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
1: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
2: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
1: ับ
2: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
3: ครับ
1: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
3: มีคร
1: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
3: ไปเล่นนะครับ
1: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
3: เล่นอะไรเยอะแยะ
2: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
1: เล่นอย่างเช่น
3: แบบเล่นของเล่นครับ
1: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: มีไหมคร
3: ับ แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยต้องซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
1: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
2: ฟันดาบ
1: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ยทุกคน
2: ค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
1: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
2: จริงจังมั้ย
1: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
2: พี่นัทสู้ได้มั้ยคะ
1: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
2: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
1: เวลา
2: ใกล้
1: แพ้แพ้ทำไงครับ
3: เขาเล่นต่อแพ้
1: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
2: กัดกันด้วย
1: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
2: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับ
3: แรง
1: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุ่นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
2: ผู้ชายสองคน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
2: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: ใช้กฎกติกานี
2: ้ทำมาทำโทษให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
5: ค
1: ่
5: ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี้น้องเร็วมากครับ
4: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนาหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาๆที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับ

ที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกําลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทํา

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
4: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ็อาการปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะเอาลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเยื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1 ฟุตหรือ1 ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอ็นตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมและผ่อนหายใจออก

0: ่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กัน

เอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆ ยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายเนี่ยแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุธว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปฝีปากอะไรที่ว่านี้จะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ตอบที่มีก็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระนี่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาเพราะเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง

0: อรถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
1: ครับผมหายข้องใจแล้วก็หายใจโล่งใจด้วยครับ
0: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์2เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: และดาวพิศราอยู่กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมด้วยอาจารย์หมอ2ท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยากจะถามอาจารย์รีบถามเลยจะเดินทางเอ๊ะข้อกระดูกเลยจะเป็นอะไรไหมหูปกติไหมขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าเป็นหูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านท่านแรกอาจารย์หมอกิ๊บนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศนาศิกนะคะสวัสดีอาจารย์หมอกิ๊บนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ส่วนกระดูกและข้อนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามคำถามเรื่องกระดูกและข้อเยอะมากวันนี้ค่ะอาจารย์หมอเบิร์ตอยู่ในรายการแล้วอาจารย์ในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
0: ค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องปวดเข่าปั่นเก็ดเลือดโอ้ยสารพัดสารพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะถามคำถามกับอาจารย์รบกวนนะคะว่า2ช่องทางช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอค่ะ023547105กับอีก1ช่องทางนะคะไปที่แฟนเพจ Rama Channel นะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามได้รายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะฝากมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงไหนเล่าซิไหนบอกมาซินะคะบางท่านน่ารักมากโอ้โหเล่าละเอียดทุกอย่างเลยเป็นโรคอะไรทานยาอะไรมาอาการเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบให้อาจารย์ได้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
2: มีคำถามเก็บตกจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมถามค้างไว้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคุณป้าละดาอายุ78ค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง154 ซม.บอกว่าไปผ่าตัดขั้วปอดด้านซ้ายผ่านมาแล้ว1เดือนยังรู้สึกเจ็บแผล อยากทราบว่านานไหมคะกว่าอาการเจ็บแผลแบบนี้จะหายไปค่ะอาจารย
5: ์ครับคือโดยทั่วไปแล้วค่ะจริงก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดตรงนี้ครับแผลใหญ่มากน้อยขนาดไหนแต่โดยหลักการคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดตรงนี้จะต้องลดลงเรื่อย
2: ๆ
5: ถึงแม้จะยังมีอาการอยู่แต่มันต้อง
2: ค่อยๆมันต้องน้อยลง
5: ต้องน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดผ่านมา1เดือนแล้วยังมีอาการเจ็บและเจ็บไม่ลดลงสักทีนึงอะไรอย่างครับอันนี้น่าจะต้องไปให้คุณหมอผ่าตัดดูแล้วว่า
2: แผล
5: เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าอะไรครับ
2: แต่ว่า1เดือนก็คงจะยังไม่หายสนิท
5: ใช่คือต้องดูถ้าขั้วปอดด้านซ้ายบางทีไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดเฉพาะตรงกระดูกซี่โครงหรือว่ามีการเปิดซี่โครงแล้วเปิดกระดูกซี่โครงออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีการเปิดตรงนี้บางทีบางคนใช้มา3เดือนก็ยังมีอาการเจ็บๆได้อยู่
2: เพราะคุณป้าบอกว่าอยากจะทราบว่าสักประมาณกี่เดือนถึงจะหายถ้าเอาหายจริงๆตอนนั้นบางคนก็ถึง3เดือน
5: คือแล้วแต่คน
2: แล้วแต่อาการแล้วแต่วิธีการผ่าของคุณหมอด้วย
5: ใช่ครับ
0: ทีนี้อาจารย์เบิร์ตขาด้วยความที่ว่าขั้วปอดอยู่ประมาณนี้เนาะมีท่าไหนอะไรยังไงที่คุณป้าระดาไม่ควรทำเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความบาดเจ็บให้กับแผลที่ผ่าบ้างไหมคะ
5: ครับจริงๆถ้าดูจากอายุ78ก็คงไม่น่าจะไปบิดพื้นอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ไม่แน่นอน
2: ไม
1: ่
2: แน
1: ่
2: นะ
0: อาจารย์
2: ห
0: มอค
2: ุ
0: ณป้าบอกว่านี่มือเดียวเลยนะบิดพื้น
5: ครับคือท่าที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นท่าที่อันนั้นต้องดูก่อนว่าแผลผ่าตัดอยู่ด้านไหนถ้าแผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้ามีการผ่าตัดกระดูกซี่โครงนะอกด้านหน้าอย่างครับท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่เปิดเยอะๆ
2: อย
5: ่
2: างนี้
5: ใช่เพราะว่าจะทำให้ต้องมีการแผลมีการแยกได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ท่าที่ต้องยกเกิน90องศาบางทีถ้าผ่าตัดหรือว่าคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยการที่ยกแขนสูงมากๆทำให้กระดูกแยกได้เหมือนกัน
2: เหมือนแบบตากผ้าบนราวตากผ้าสูงๆ
0: อันนี้ก็ไม่ควร
5: บางทีเอื้อมสูงๆจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเวลาไ
2: อ
5: ให้ใ

0: ัวกอด
1: กอดรักตัวเองเอาไว้ใช
2: ่รักตัวเองให้มากขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกซี่โครง
1: ใช่ครับให้กอดตัวเองเอาไว้เวลาที่จะไอเพราะบางทีการไอแรงๆเนี่ยครับจะทำให้ตัวกระดูกซี่โครงกระเพื่อมได้นะครับก็กอดเอาไว้เพื่อไม่ให้กระเพื่อมมาลดอาการเจ็บได
2: ้ค่ะขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะคะส่วนคำถามนี้อันนี้น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีคนถามมา
3: คำถามเรื่องของเจ็บเอ็นข้อศอกนะคะ คุณชนาการอายุ62บอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบพบคุณหมอทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์แต่ปัจจุบันยังรู้สึกปวดอยู่ปวดมากแล้วก็ร้าวไปถึงต้นแขนคุณหมอท่านที่1บอกให้ผ่าตัด คุณหมอท่านที่2น่าจะไปหา2ที่บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปในเส้นเอ็นที่ปวดคําถามของคุณชนาการเมื่อวานนี้ที่เก็บตกมาฝากอาจารย์แล้วต้องมาถามให้ได้ก็คือ คุณชนาการอยากทราบว่าวิธีการไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ
1: ไม่มีวิธีต้องดูความรุนแรงก่อนครับว่ามีความอักเสบของตรงเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดถ้าคุณบอกว่าผ่าตัดก็อาจจะแปลว่ามีไม่แน่ใจมีการผ่านไปตรวจรู้แล้วหรือยังว่าเส้นเอ็นตรงนั้นมีการอักเสบฉีกขาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีการอักเสบฉีกขาดของเส้นเอ็นของบริเวณข้อศอกเนี่ยครับก็อาจจะการผ่าตัดก็เป็นทางออกอันนึงที่ทำให้เย็บเส้นเอ็นให้มันกลับปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูกับความรุนแรงส่วนการเอาเลือดเต็มไปปั่นเอาเกล็ดเลือดมาฉีดอันนี้มันเป็นวิธีสมัยใหม่นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้จริงๆก็ด้วยการศึกษานะตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเท่าที่ควรที่จะบ่งบอกว่าช่วยเรื่องอาการปวดลดการอักเสบได้ดีนะครับบางการศึกษาบอกว่าดีบางการศึกษายังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุป
2: คือเรียกว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยยังไม่นิ่ง
1: ใช่ครับยังไม่นิ่งพอที่จะสรุปได้ว่าการฉีดยาตรงนี้ช่วยการฉีดเกล็ดเลือดตัวเองเข้าไปตรงนี้ช่วยลดการอักเสบได้มากน้อยขนาดไหนครับ
2: เพราะนั้นคุณชนาการก็ต้องอยู่ที่วินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะคะว่าอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันฉีกขาดหรือเปล่าวิธีไหนจะรักษาแล้วได้ผลหรือให้ประสิทธิภาพกว่ากัน
1: ครับคือจริงต้องหลีกเลี่ยงมากกว่าครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีการอักเสบของข้อศอกมากขึ้นคือถ้าเห็นจากแค่ตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นเอ็นตรงปุ่มกระดูกหรือข้อศอกอักเสบอย่างเงี้ยครับจริงการป้องกันก็คือเราไม่ยกของหนักเพราะทุกครั้งที่ยกของหนักจะมีการกระดกข้อมือขึ้นครับซึ่งการกระดกข้อมือตรงนี้จะทำให้เอ็นข้อศอกทำงานหนักมากขึ้นครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ไป
2: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เป็นรายการสดนะคะถามเรื่องของข้อกระดูกนะคะการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหูคอจมูกเรื่องของ
3: สอนสิการนอนหลับการนอนกรนวิธีการรักษาการนอนกรนนะคะอาจารย์กิจเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดสอดสอนสิ
2: คะนะคะสามารถถามได้นะคะมีคุณสิริรัตน์นะคะบอกว่าปวดในหูลึกๆนะคะบอกว่าคล้ายอักเสบตลอดแต่เจ็บในคอด้านที่หูเจ็บนะคะบอกว่ามีเม็ดขาวๆด้วยต้องรักษาอย่างไรคะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ามีเม็ดขาวๆอยู่ในหูแล้วเจ็บอาจารย์กิฟฟังแล้วพอจะนึกภาพออก
3: เจ็บในหูแล้วก็มาเจ็บตรงคอด้านเดียวกับหูที่เจ็บ
4: ก็คือถ้าเกิดว่าคิดให้โยงเป็นในเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะค่ะก็คือเบื้องต้นอาจจะนึกถึงเม็ดขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในต่อมทอนซิลที่มันคายอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันอาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาที่มันมีแผลอะไรในปากเนี่ยค่ะบางทีมันจะมีเส้นประสาทที่อาจจะร้าวไปถึงหูอาจจะรู้สึกปวดหูได้
2: ค
4: ือถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเป็นกลุ่มของนิ้วของต่อมทอนซิลพวกนี้มันก็อาจจะเป็นหายโดยลักษณะก็คือเป็นเม็ดเหลืองๆเหม็นๆฝังอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือว่าการระคายเคืองที่คอหรือว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดอยู่ในคอถามว่าอันตรายมากไหมอาจจะไม่ได้อันตรายมากพวกนี้พอมันหลุดลงไปมันก็อาจจะขึ้นได้อีกหรือว่าขึ้นตามร่องอื่นได้อีกหรืออีกอันนึงก็คือหูกับคออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ตรวจร่างกายหมอก็ไม่แน่ใจว่าที่หูเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ปวดไหมอย่างเช่นมีแก้วหูทะลอแก้วหูอักเสบเป็นขี้หูอุดตันเราไปดันแก้วหูหรือว่าเป็นปวดจากข้อต่อหน้าหูแล้วลงมาที่หูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในปากอื่นๆแล้วเราไปที่ตัวหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ค่ะ
2: อาจารย์ต้องส่องดูหูก่อนใช่เรื่องของรายละเอียดสำหรับเรื่องหูแล้วบอกอาการได้คร่าวๆ
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้คือถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดทรมาน

0: ควรไปให้คุณหมอตรวจเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ามอง
0: ไม่เห็นภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: มาลองมานะคะคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วคุณพรชัยอายุ66ปีบอกว่าช่วงที่ปีนขึ้นเก้าอี้ไม่ทราบคุณพรชัยปีนขึ้นเก้าอี้ไปทำไมแต่ว่าลักษณะของการปีนไม่ได้นั่งนะคะรู้สึกเจ็บแป๊บที่เข่าข้างขวาแต่อีกข้างหนึ่งคือข้างซ้ายเนี่ยไม่เป็นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
2: ์โอ้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันครับคือด้วยอายุ66ปีอย
0: ่
2: างเง
0: ี้
2: ยคือบางทีการปีนขึ้นเก้าอี้ไม่แน่ใจ
0: ว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟหรือเปล่าหรือว่าหยิบของอันนี้ปีนประจำ
2: คือทุกครั้งเวลาปีนเก้าอี้อย่างเงี้ยฮ
0: ะ
2: แค่เราก้าวจากเนี่ยพื้นไม่เหยียบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากนะครับตอนช่วงที่ขั้นตอนที่จะ
0: ก้าวเข้าไป
1: ในช่วงที่มันจะดันตัวนะอาจารย์
2: มันใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอายุที่เป็นแล้วก็ด้วยความไม่รู้เก้าอี้สูงขนาดไหนครับตอนช่วงปีนขึ้นเนี่ยมันจะมีการข้อเข่าจะมีการขัดกันเกิดขึ้นในที่ถ้ามีเข่าอักเสบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปีนขึ้นไปแล้วยกของอยู่ด้วยบางทีพวกเส้นเอ็นเนี่ยทำงานหนักมากก็จะมีการปวดแปรบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทั้งกระดูกก็ได้เป็นที่เส้นเอ็นที่รอบหัวเข่าก็ได
0: ้ค่ะ
2: ครับ
0: แนะนำว่าไม่ควรปีนที่มันสเต็ปต่างกันมาก
2: ใช่
0: ถ้าเป็นบันไดดีสเต็ปอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
2: จริงๆใช้เป็นบันไดที่การเล็กๆค่อยๆขึ้นดีกว่า
0: เหมือนบันไดเขาจะมีบันไดพับได้ที่การมาแล้วเป็นตัวเองส
1: ั
0: ้นๆแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไปจะดีกว่า
2: น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
0: เพราะจากพื้นสู่เก้าอี้มันต้องถ่างแล้วเข่ามันงอเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการปีนเข่าเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะไม่เป็นไรแต่พลัดตกหกล้ม
2: ใช่ค่ะ
0: ในผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเรื่องใหญ
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะแล้วมีคนมาทักทายอาจารย์ในแฟนเพจ Drama Channel แล้วนะคะสวัสดีคุณสุธีรโพสต์ฝากสวัสดีอาจารย์คุณสาด้วยนะคะคำถามถามได้นะคะคุณผู้ชมในแฟนเพจถามด้วยตัวคุณเองได้เลยแต่ว่าถ้าถามไม่ได้นะคะฝากไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้มีน้องทีมงานพร้อมจดอยู
0: ่ค่ะ
1: มีคำถามจากคุณพัทธิรานะคะบอกอายุ36ปีน้ำหนัก58สูง160อยากทราบเรื่องของการจัดกระดูกที่เรียกว่าไคโรแพลคติกนะคะบอกว่าการจัดกระดูกแบบนี้มันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
2: ครับตัวไคโรแพคเตอร์เนี่ยครับตัวจัด กระดูกเนี่ยมันก็เป็นการใช้วิธีการทำทางกายภาพแบบนึงมาเป็นการจัด กระดูกซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าทางกายภาพก็ไม่ถูกจะเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการไคโรแพคเตอร์ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือจัดให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางครับ
0: วิธีการจัดคือยังไงจันดึงหรือว่า
2: เขาก็จะมีการวิธีการดึงหรือว่ามี
0: เครื่องมือ
2: นักมาใช้ตัวของเขานะครับ
0: ช่
2: ว
0: ยกัน
2: ด
0: ั
2: ดใช่
0: นักจัดกระดูก
2: ใช่ครับจะเป็นเขาเรียกว่านักจัดกระดูกหรือนักไคโรแพคเตอร์
0: ไคโรแพคเตอร
2: ์ค่ะใช่เขาก็จะมาต้องตรวจก่อนว่ามีผิดปกติที่ตรงไหนแล้วเขาก็เริ่มจัดให้กระดูกเหมือนกลับมาเข้าที
1: ่ในเมืองไทยเรามี
2: ในเมืองไทยก็มีใช่ครับแต่ว่าต้องดูกับคุณนักที่เขาจบมาโดยเฉพาะ
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
2: ซึ่งจริงคนที่จบมาจากด้านเนี่ยต้องจบจากเมืองนอกเท่านั้นนะครับเมืองไทยไม่มีเปิดสอน
0: ค่ะยังไม่มีคอร์สสำหรับไคโรแพคเตอร์
2: ใช่ครับแล้วคนที่จบคือต้องเรียนปริญญา6ปี
0: โหปกติแล้วเป็นคุณหมอ5ปีไหมคะ
2: 6ปีเหมือนกันครับ
0: ซึ่งคือเชี่ยวชาญ
2: อันเนี้ยจะเป็นไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะครับเป็นแพทย์ทางเลือ
0: กใช้กับแพทย์ทางเลือกอื่นๆแผนจีนแผนไทยแต่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกจัดกระดูก
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าบางอย่างก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
2: ใช่คือช่วยได้ไหมเท่าที่สอบถามกับคนไข้มาก็ช่วยได้ได้บ้างครับแต่ว่าไงก็ตามต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ดีคือหลักการของเขาเนี่ยคือสมมติมีกระดูกเคลื่อนเขาก็จัดให้มันเท่าที่แต่ก็ต้องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายก
0: ็
2: ต
0: ้
2: องไปเป็นคอร์ส
0: เจ็บไหมอาจารย์เวลาที่เขาปรับหรือจัดกระดูก
2: ที่เคยถามคนไข้มาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยผมไม่เคย
1: กำลังนั่งนึกถึงไอ้นี่อาจารย์การนวดแบบแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยก็เหมือนกันยืดกันดึงแค่ทาง
0: กันเนาะแต่อันนี้ก
1: ็กระดูกเลยก็เลยนั่งนึกว่ามันคือแค่นวดก็รู้สึกเจ็บร้อนส่วนตัว
3: เคยไปไหม
4: ไม่เคยเลยค่ะ
3: ไม่ยังไม่ได้รู้เลย
4: หลังปวดอะไร
3: ไม่ปวด
2: คือก็ช่วยพวกเรื่องการปวดหลังปวดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคในระดับนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีในแง่เหมือนกับมาให้หมอเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็มาที่โรงพยาบาลก็ดี
0: ครับนั่นคือเรื่องของการจัดกระดูกนะคะมาที่คุณวันอายุ59ปีบอกว่านอนกลางคืนรู้สึกหัวเข่ากับข้อเท้าเย็นวูบเหมือนจะช็อก มือนจะเย็นขึ้นมามากอย่างเงี้ยนะคะอยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการรักษายังไงอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะทั้งสองท่าน
2: ดูให้ดูยากเหมือนกันนะครับว่าเข่าเท้าเย็นวูบวาบแต่ต้องดูก่อนว่ามีอาการชาร่วมด้วยหรือเปล่าคือบางทีในเราต้องดูว่าอาการอื่นร่วมด้วยโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะตอนนี้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับคือบางทีอย่างเช่นคนที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเราควบคุมเบาหวานไม่ค่อยดีบางทีตอนที่เจออากาศเย็นมากๆหรือในคนที่เส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายติดตันเลยนะครับการที่เจออากาศเย็นมากๆเนี่ยทำให้การเย็นวูบวาบขึ้นมาที่บริเวณปลายเท้าได้ใช่ก็คือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันครับต้องขอข้อมูลกรณีมีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยหรือเปล่าโรคประจำตัวอะไร
0: ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ1คือโรคประจำตัวอะไร2มีอาการชาเพิ่มหรือร่วมด้วยหรือไม
2: ่
0: นะคะสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ลองอธิบายให้มากกว่าแค่เย็นแล้วก็เหมือนกับจะช็อกอาการเกิดขึ้นทุกวันไหมนะคะตอนไหนบ้าง
2: ทุกวันตอนเช้าเป็นหรือเปล่าแล้วมันเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับยังไงคุณวันโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสัมพันธ์นะคะอายุ53ปีนะคะสูง173นะคะแล้วก็น้ำหนัก73นะคะบอกว่าเป็นคนที่นอนกรนแล้วรู้สึกว่าจะมีลมในท้องเยอะมากสังเกตได้จากตอนทานอาหารแล้วก็จะเรอบ่อยแล้วก็จะมีผายลมบ่อยถามว่าที่มีลมเยอะเนี่ยมันเกี่ยวกับการนอนกรนในตอนกลางคืนไหมการนอนอ้าปากบ่อยๆอาจารย์คิดมันทำให้มีลมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ไหม
3: เกี่ยวไหมคะคือปกติถึงแม้ว่าเราจะอ้าปากแต่ว่าลมมันควรจะเข้าไปในปอดมากกว่า
0: ไม่ได้เข้าท้อง
3: ใช่ไหมแต่ว่าคนที่นอนกลนที่ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เวลาที่ลมมันตีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตีโดยธรรมชาติแรงดันมันอาจจะเข้าไปในหลอดอาหารและท้องอืดทีนี้ต้องถามว่าเขาได้ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือเปล่า
1: ถ้า
3: เกิดว่าใส่เนี่ยอาจจะเกี่ยวแต่ว่าถ้านอนโดยลักษณะธรรมชาติของนอนกลนเฉยมันคือทางเดินหายใจตีบแคบแล้วเสียงมันเลยมาตีเป็นเสียงโดยลักษณะไม่น่า
0: จะเกี่ยวกับเสื่อมลมเข้าไป
3: ใช่ปกติลมมันก็เข้าไปในปอดแล้วมันเข้าน้อยลงด้วยซ
0: ้
3: ำท้องอืดต้องไปดูสาเหตุอื่นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องอืดกินอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะหรือกินอาหารที่มันแบบผลิตแก๊สเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาท้องผูกแล้วถ่ายไปไม่ดีมันก็เลยอืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่จะบอกว่าการอ้าปากเวลากลางคืนเวลากลนไม่เกี่ยวกับท้องอืด
3: คืออ้าปากเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่อ้าปากต้องไปดูว่าแน่นจมูกไหม
0: เวลาที่เราเป็นภูมิแพ้แน่นจมูกเป็นหวัด
3: แล้วกลไกธรรมชาติโอ้เราต้องการอากาศเข้าไปก็เลยอ้าปาก
0: เขื่อนมาคอแห้งมาก
3: เป็นไปได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าน
2: อนทุกเช้า
3: ถ้านอนอ้าปากคอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าอ้าปากแล้วลมมันก็น่าจะเข้าไปในปอดอยู่ดีอันนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาเว้นแต่ว่าบางคนส่วนน้อยละกันอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
0: ที่กำลังนั่ง
3: ที่ลมเข้าไปในหลอด
0: นั่งถึงอาชีพของพวกเราอะที่เราต้องแบบพูดอาจารย์กิฟต์อาจารย์เบิร์ดเองก็บางทีพูดกับคนไข้ทั้งวันเนาะสอนหนังสือเนี้ยอ้าปากทั้งวันเอ๊ะลมมันจะเข้าไปในปากจนทำให้เรามีลมเยอะอะไรหรือเปล่า
3: อาจารย์ก็มองว่าไม่เกี่ยว
0: อาจจะเป็นคนละส่วนกัน
3: เท่าไหร
0: ่กลนก็คือกลนท้องอืดก็อาจจะมีสาเหตุอื่น
3: ใช่เว้นแต่ว่าใส่เครื่องอัดอากาศด้วยอ
0: าจจะมีเป็นไปได้
3: ที่เป็นการรักษากรน
0: ค่ะเนี่ยค่ะคุณวันให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารู้สึกเย็นวูบหัวเข่ากับข้อเท้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยบอกว่าเป็นมา 2-3 วันแล้วโรคประจำตัวที่เป็นคือความดันไขมันแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไหมอาจารย์
2: ก็ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนอยู่ดีครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าบางทีต้องอาศัยการคลำชีพจรเพิ่มเติมครับที่ทำให้มีหาถึงสาเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือกระดูกทับเส้นประสาทเองก็จะทำให้มีอาการแบบนี้ได้บ้างเหมือนกัน
0: เป็นไข้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีแบบกระดูกทับเส้นประสาทมีรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอะไรมีเป็นไปได้ไหมคะ
2: คือกระดูกทับเส้นประสาทมันจะไม่เกี่ยวกับการไข้ครับจะแยกกัน
0: จะเจ็บปวด
2: ใช่
0: ดิฉันคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณวันขออนุญาตเดาแบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะเป็นลมรู้สึกมือเท้าเย็นน่าจะเป็นอย่างที่ใช้คำว่าเหมือนจะช็อกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นไหมคะอาจารย
2: ์คือต้องมาดูอีกทีนะครับค
0: ือ
2: บางใช่ครับต้องมาตรวจอีกทีนึงคือบางทีถ้าเกี่ยวกับวูบเหมือนมือเท้าเย็นถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจก็ไม่น่าจะมีอาการแค่เข่ากับเท้าอย่างเดียวใช่ เราน่าจะมีอาการเวลาทำกิจกรรมอื่นมากกว่า
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณวันถ้าอยากให้แน่ใจตรวจเพิ่มเติม
2: ใช่ครับ
0: ถ้าอาการยังไม่หายไปแต่ 2-3 วันยังรอได้

0: แม่จันหรือว่า
1: ก็รอดูอาการดูก่อนถ้าเกิดยังเป็นอยู่อย่างเช่นวันนี้ยังเป็นอีกแล้วไม่สบายใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
2: ค่ะค่ะเป็นอาการที่มันไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างไปโรงพยาบาลอันนี้น่าจะดีสุดนะคะมาที่คำถามจากคุณภควาอายุ67ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่ระคายคอบ่อยมากๆทานน้ำเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะเหมือนกันนะคะวันละ 2-4 ลิตรน้ำที่ทานมีทั้งน้ำขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำอื่นๆต้มเองด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยบางครั้งบอกว่าเสียงแห้งมากนอนตอน 5 ทุ่มจบละครหลังข่าวนะคะบอกด้วยว่าต้องดูละครก่อนนะคะ
0: แล้วบอกด้วยบอกหน่อยว่าเรื่องอะไรบอกหน่อยจะได้ดูตาม
2: ชอบเรื่องไหนนะคะแล้วก็บอกว่าตื่นตีสี่นะคะนอนต่อไม่หลับแล้วเป็นเพราะนอนน้อยหรือเปล่านะคะทำให้ระคายคอไปบอกอาจารย์กิ๊บถามการระคายคอมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
3: การระคายคอเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่
2: ะ
3: อย่างเช่นเวลาเราหายใจเอาสิ่งระคายเคืองเข้าไปปุ๊บพอมันผ่านช่องคอก็รู้สึกระคายคอได้แล้ว
0: ใช่ค่ะควันรถ
3: ฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่แสบจมูก
0: เหมือนคัน
3: ใช่หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนบางทีถ้าเกิดว่ามัน
0: เยอะเกินไป
3: มันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายคอได้หรือว่าอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นมีลองไปดูว่ามีกินรสจัดไหมอาหารแบบอืดๆชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่แบบกินกันเยอะๆ
2: วันศุกร์ด้วยเนาะวันนี
1: ้กินเยอะก่อนนอนใช่ไหม
3: กินเยอะกินเยอะแล้วไม่รอให้มันย่อย
0: นอนทันที
3: ปกติก็จะรอประมาณ3ชั่วโมง
0: รอไม่ไหวง่วง
3: รอไม่ไหวง่วงถ้าเกิดว่าเรานอนไปเลยมันยังไม่ทันย่อยไปมันก็อืดขึ้นมาที่คอก็จะทำให้มี
0: แสบ
3: อาการระคายเคืองบริเวณที่คอถ้ามันโดนเป็นเส้นเสียงก็อาจจะทำให้มีใช่อาจจะทำให้มีเสียงแหบเพราะว่าเส้นเสียงมันก็อาจจะมีอักเสบบวมทำให้มันชิดกันไม่สนิทก็อาจจะทำให้มีเสียงแห้งเจ็บคอเสมหะในคอเรื้อรังระคายเคืองเลอะเปี้ยวบางคนก็อาจจะมีแสบร้อนขึ้นมาที่ยอดอกได
0: ้ค่ะ
3: หรือว่าจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นหลักแหละแล้วกินเข้าไปแล้วรสจัดมันระคายมันอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: อันนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบังเอิญเห็นว่าคุณภควาดื่มน้ำขิงด้วยอย่างตัวปุ๊กเองอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดไม่ได้หรือว่าของร้อนอย่างขิงอย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วจะ
0: เสียง
2: แหบ
3: ทั้งเผ็ด
2: จะร้อนจะไม่ได้เลยคือถ้าทานเมื่อไหร่เสียงแหบปุ๊บแต่ถ้าไม่ทานไอ้พวกน้ำขิงหรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยได้
0: เพราะว่าทำรายการกับพี่ปุ๊กพอมีอาหารเผ็ดมาน่าทานมากยำอะไรอย่างเงี้ยจังกิ๊บคืออาจารย์นึกออกมาแล้วทุกคนก็ทานแล้วพี่ปุ๊กลองชิมสิคะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้เลยเพราะเขาเผ็ดปุ๊บเขาจะแบบ
2: เสียงไม่ดี
3: ระคายเคืองแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบบอกว่าเสมหะในคอระคายเคืองต้องกินมะนาวโซดา
0: ช่วยได้ไหมอ่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาระคายเคืองอ่ะแล้วเขาเป็นจากกรดไหลย้อนเนี่ยการกินมะนาวเหมือนยิ่งไปเติมกรดโซดายิ่งทำให้อืดพอท้องมันอืดเสร็จมันเหมือนบอลลูนนิ่งอ
0: ่ะ
3: เหมือนเราใส่บอลลูนไปอาหารมันก็ยิ่งแบบดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณภควาลองงดน้ำขิงดูอาจจะไม่ระคายเคืองคอนะแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังจะดื่มน้ำเยอะน่าจะดีแล้วนะคะ
0: คุ
2: ณพรชัยเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะ
0: เพิ่มเติมเรื่องที่บอกว่าปีนเก้าอี้รู้สึกเจ็บแผลเข่าขวาเป็นมาเกือบ1ปีแล้วอาจารย
1: ์ครับ
0: คือปีนเก้าอี้หรือว่ายังไงน่ะนะ
1: ถามว่าต้องมาหาหมอไหม
0: เข่าด้านขวาค่ะ
1: ถ้าเป็นแล้วรู้สึกไม่สุขสบายมาหาหมอดีกว่าครับ
0: จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกัน
1: ใช่ครับอย่าไปทนกับอาการเจ็บปวดมากมายครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าผิดท่าเนี่ยถ้าเป็นมา1ปีมันเรื้อรังอาจจะไม่ใช่ผิดท่าแล้ว
1: ใช่อาจจะต้องมีเข่าเสื่อมแล้วแหละว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนปีนขึ้นเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากแล้วตอนที่ยิ่งปีนปุ๊บดีดตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะกล้ามเนื้อรอบเข่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นมาถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการปวดจนรู้สึกรบกวนการทำงานเนี่ยครับมาโรงพยาบาลดีกว่าครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิมพัฒน์นะคะบอกว่ารบกวนถามคุณหมอนะคะรู้สึกชาปลายนิ้วมือขวาเวลาตื่นนอนนะมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะเพิ่งเป็นไม่กี่วันค่ะเป็นอาการของคนที่ขาดวิตามิน B12 ไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วย
1: ครับอาการถ้าชาที่ปลายมืออย่างนี้ครับอายุเท่าไหร่นะครับ
2: อายุไม่ได้บอกมาเลยค่ะอาจารย
0: ์แต่เป็นตอนตื่นนอน
2: เป็นตอนตื่นนอนที่ปลายนิ้วมือขวา
1: ครับอันแรกเลยก็คืออาจจะที่เจอบ่อยๆในตอนในคลินิกอย่างเงี้ยครับก็เป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับก็คือในข้อมือตรงนี้ครับมันจะมีตัวเส้นประสาทอยู่เส้นนึงครับที่มันจะวิ่งมารอดบริเวณโพรงข้อมือตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามือเราอยู่ในท่าไหนบางทีจะอยู่ใน

0: ท่านี้หรืออยู่ในท่านี้ก็ได้ซึ่งจะทำให้
1: มันก็พับ
0: ใช่ครับมันทำให้เส้นประสาทตรงนี้ถูกกดทับเราเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มะเร็งบริเวณมือของเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกกดทับก็จะมีการชาปลายมือไปชาปลายมือได
1: ้
0: ซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกัน
1: คือเป็นเพราะท่า

0: ระหว่างวันชาด้วยหรือเปล่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยในคนที่ทำงานออฟฟิศก็เจอบ่อยคนที่ใช้เมาส์เยอะๆอย่างเงี้ย
1: หมายถึงระหว่างวันก็ต้องชาด้วย
0: ชาอาจจะมี
1: บางท่าทาง
0: ใช่ครับถ้าอย่างเช่นเวลาเราใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราวางมือไว้ที่โต๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยกดคลิกเมาส์นี่ก็ชาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นร่วมเป็นชาตอนอื่นร่วมด้วยไหมนะครับส่วนบอกว่าเป็นขาดวิตามินบีหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าขาดวิตามินบีอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นชาทั่วตัว
1: ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง
0: ใช่มันจะเป็นชาปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างพอๆกันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือหรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับ
1: จะเป็นกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านนึงที่บอกว่าอาการชาที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทอะไรยังไงไหมคะ
0: ถ้าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมักจะเป็นชาที่เกิดจากการงอศอกเยอะๆ
1: ค่ะ
2: ใช่เพราะอาจารย์เคยบอกถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นอีกอย่างนึง
0: ถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นตรงนี้เป็นข้อมือถ้าเกิดเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะเป็นการงอข้อศอกเยอะๆ
2: เราก็ได้ความรู้นะ
1: จ๊ะเนาะเราจะได้จำไว
0: ้คือบางคนเนี่ยชอบนั่งทำงานแล้วก็แบบ
2: งออ
0: ย่างเงี้ย
2: ดูซีรีส์มา
0: อะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: ไม่ดีคือแบบว่ากำลังฟินแบบ
0: ไม่
2: ได
0: ้เก็บรอหรือบางคนกอดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เส้นประสาทตรงเนี้ยตึงก็ทำให้ชาปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อยได
1: ้โอ้อันนี้คุณผู้ชมที่ถามมาไม่แน่ใจวันนี้ดูอยู่หรือเปล่านะวันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวถ้าวันอื่นมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมคะจันเบิร์ดถ้าสมมติว่าชา2นิ้วนี้เราทำยังไง
0: ก็อย่ากอดอกบ
1: ่อยอย่ากอดอกบ
2: ่อยอ
1: ย่า
2: ทำท่านี้บ่อยฉันนั่งฟังอาจารย์ออร์โธปิดิกหลายท่านอ่ะอาจารย์กิฟคือตอนกลางคืนจะนอนอ่ะปกติจะนอนท่านี้หรือกอดคือวันนี้นอนท่านี้แบบเพราะว่ากลัวข้อมือมัน
1: โด
2: นจริง
0: ๆแต่ตอนนอนเราไม่รู
2: ้เอาอันนี้ได้ไหมคะแกนทิชชู่ดำแล้วแบบ
1: เคยคิดว่าตอนแรกอุ้ยแต่ละอาจารย์เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวมือมันพับอยู่นี่คือวันนี้ก็คือต้องนอนพยายามแบบว่าเอามือให้ตรง
2: อันนี้คือไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหม
1: เราบังคับตัวเองตลอดไม่ได้
2: แต่ก่อนคือแบบจัดระเบียบดีมากตามที่อาจารย์บอกเลย
1: ค่ะ
2: สุดยอดค่ะพี่ดาว
1: มาที่เรื่องของเลือดกำเดาบ้างช่วงนี้หน้าร้อน
2: หลาน5ขวบเลือดกำเดาไหลบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรไหมสำหรับเด็กๆอันตรายหรือไม่ต้องรีบไปหาหมอไหมคะ
3: อันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเลือดกำเดามันออกเยอะๆเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยมันคืออะไร
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสาเหตุที่มันเป็นจากสาเหตุที่อันตรายมากๆเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อลายอันนี้มันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่อย่างเช่นเด็กๆที่เจอบ่อยเลยก็คือเล็บยาว
0: แคะขี้มูก
3: อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
2: ระแทก
3: อาจจะมีกระแทกขยี้เงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบฝุ่นเข้าไปในจมูกรำคาญคันเป็นภูมิแพ้อาจจะคันเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจิกโดนเป็นแผลเป็นเลือดกำเดาออกก็ได้อ่ะหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นได้อย่างเช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเกล็ดเลือดผิดปกติหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่ามีกลุ่มของเนื้องอกที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกนั้นๆไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่าย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยในเด็กก็คือลองไปสำรวจเล็บดูหน่อย
2: ล้วงแคะแกะกาว
3: เล็บยาวไหมล้วงแคะแกะกาวหรือว่ามีปัญหาอื่นที่แอบซ่อนไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ้อยู่เขาคันก็ขยี้ก็เลือดกำเดาออกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยาสเตียรอยด์พ่นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพ่นเราตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันไปโดนตรงสันจมูกค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเกิดการแตกง่าย
1: ไม่ถือว่าเวลาพ่นไปแล้วโดน
3: เวลาพ่นเราควรจะพ่นด้านนี
1: ้พ่นที่มันเฉียงออก
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ทางแกนจมูก
3: ขวาก็เฉียงไปทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราพ่นผิดไปโดนตัวสันเนี่ยค่ะพ่นไปนานๆเขาอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายแล้วพอไปโดนอะไรนิดนึงก็โอ้แตกมาลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรที่หมอพูดไปเมื่อกี้ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยๆจริงๆแนะนำพบแพทย
1: ์
3: เพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นจากสาเหตุอะไร
2: เนาะเพราะกำลังจะถามอาจารย์กิฟว่ามันไม่มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นจากความผิดปกติหรือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากสังเกตเอาว่าไปแคะหรือเปล่าหรืออะไรเป็นแล้วจะทำยังไงคะในเบื้องต้น
3: ในเบื้องต้นก็คือ
2: บีบเอาทิชชู่ยัดหรือ
1: เราเห็นเอาทิชชู่ยัดแบบ
2: ยังไงดีอาจารย์
3: คือส่วนใหญ่เวลารักษาจริงควรจะรักษาสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าฉุกเฉินก็ค
2: ือ
3: บีบ บีบก่อนบีบให้แบบสมมติเลือดออกอยู่เราบีบเหมือนเพชเชอร์
1: ไม่ถึงบีบยังไงคะจันบีบที่จมูกเลยค่ะ
3: เนี่ยค่ะบีบ
2: ใจทางปากก่อนเนาะ

0: แต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่จุดเลือดออกมันอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: ถ้ามันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่หลังโพรงจมูก
2: ไม่ได้ไม่ช่วย
0: ก็อาจจะไม่ช่วยมันเป็นแค่แบบปิดรูมันก็ไปไหลข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
2: หลายคนเอาน้ำแข็งมาโปะๆช่วยได้ไหมคะ
0: ก็คืออาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากการรักษาจริงคือต้องที่สาเหตุต้องตรงจุดเลือดออกตรงไหนแล้วก็ไปแก้สาเหตุด้วยอันนี้ก็เบื้องต้นคืออย่างนี้แต่ว่าบางคนถ้ามียาม
2: ีอาจารย์มีอีกอย่างนึงหลายคนพอเห็นเลือดกำเดาไหลชอบเงยหน้าอย่างเงี้ย
1: เงย
2: เล
1: ือ
2: ดก็จะไหลย้อนกลับไปอันตรายไหม
0: ก็คือถ้าเงยไปเนี่ยคือถ้าข้อดีของการก้มลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดมันออกเยอะไหมแต่ถ้าเงยเนี่ยบางทีมันลงไปหลังคอนั่นแหละบางทีก็สำลักลงไปแล้วก็กะปริมาณเลือดได้ยากอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่ามียาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นยาอะไรกลุ่มของชื่อไอริเอดินหรือว่ากลุ่มของเอฟิดีนพวกนี้ถ้าเกิดเลือดมันออกแค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะบางทีเราก็ใช้สำลีแล้วก็หยอดยาหมาดๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบไว้มันก็จะทำให้ได้ยาด้วยได้แรงกดด้วยสำหรับเลือดออกด้านหน้านะที่บอกแต่ว่าการใช้เอฟิดีนต้องระวังนิดนึงบางคนถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีข้อห้ามใช้อื่นๆมีอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดมาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าให้ตัวเอฟดีนี่น่าจะให้หมอสั่งมากกว่า
0: ใช่ใช่ควรจะเป็นในความควบคุมเพราะว่าที่บอกมันจะมีผลข้างเคียงมันจะอันตราย
2: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กวิ่งตามไปห้องพยาบาลเขาก็จะให้แบบบีบเอาไว้
0: เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือบีบเนี่ยค่ะ
2: เอาทิชชู่ไปยัดดีไหมตังกิ๊บ
0: คือทิชชู่เนี่ยบางทีต้องระวังถ้ามันสกปรกถ้าหากว่ามันเป็นทิชชู่แล้วมันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขามีแผล
2: ค่ะ
0: ตัวความสกปรก
2: มันจะติดเชื้อ
0: ติดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสำลีสะอาดสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายมาก
3: ค่ะ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณขวัญหทัยนะคะบอกว่าหมอคะตื่นเช้ามามีเสมหะไหลลงคอตลอดเลยทำยังไงคะแปลว่าเป็นเฉพาะช่วงเช้า
0: ทีนี้เสมหะไหลลงคอเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้ว่าเป็นเสมหะจากจมูกลงค
3: อ
0: หรือว่าเป็นเสมหะที่อยู่ในคอแล้วคาอยู่ในคอซึ่งจริงแล้วเป็นได้หลายโรคเลยอย่างเช่นถ้านึกถึงมากที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะนึกถึงกลุ่มของกรดไหลย้อน
3: อ
0: ันนี้ต้องไปลองดูพฤติกรรมว่ามีกินอาหารประเภทรสจัดอืดๆมันกินแล้วนอนไม่รอให้ย่อยสัก3ชั่วโมงเน
3: ี่
0: ยค่ะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอ้วนๆอ้วนๆแล้วพุงเขาก็หนาแล้วเขาก็เหมือนกดพุงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะหรือว่าเสมหะจากสาเหตุอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ
3: ้ค่ะ
0: น้ำมูกไหลไปกองทั้งคืนเลยตื่นมาเสมหะเยอะ
3: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลมแล้วมันผลิตตัวเยื่อเมือกหรืออะไรเงี้ยออกมาเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าแล้วมันไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้เยอะแยะเลยได้หลายสาเหตุเนี่ยค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันส่งผลมากๆมันน่ารำคาญ
0: ถ้ามันส่งผลก็ลองไปตรวจดูก็ได
2: ้
1: บางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาต้องจามต้องสั่งน้ำมูก
0: ภูมิแพ้ก็ลองดูอาจจะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลลมด้วยไห
3: ม
0: มีปัจจัยกระตุ้นซ้ำๆ
3: ค่ะ
0: โดยอันนี้เป็นอีกละโดยนี้เป็นอีกละแต่ถ้ากดไหลย้อนก็อาจจะมีเสมหะในคอมีเลือดเปรี้ยวหรือว่าบางคนมีรู้สึกแบบแสบร้อนหน้าอกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเสียงแหบเนี่ยเป็นต้น
2: ด้วย
0: ไอเลือดลังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: พูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนขออนุญาตไปคำถามคุณแพรเพราะเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องกัน
0: ค
2: ุณแพรอายุ44ปีน้ำหนัก93คือเป็นคนอ้วนนะคะสูง155เซนติเมตรถามว่าในกรณีที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนแล้วใช้เครื่องซี
0: แพ
2: ดที่ท่านบอกม
0: ี
2: ผลกับอาการกรดไหลย้อนไหมคะ
0: ก็คือในกรณีอธิบายให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นนอนกลนะคะก
3: ็
0: คือทางเดินหายใจมันตีบใช่ไหมคะส่วนเครื่อง CPAP ก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆอัดอากาศก
3: ็
0: คืออัดให้ทางเดินหายใจเราตีบใช่ไหมมันก็อัดให้กว้างทีนี้ระหว่างที่เขาอัดอากาศอะค่ะคือพอลงไปในคอเนี่ยช่องคอมันก็มี2ทางให้ไปก็คืออันนึงเป็นหลอดลมอันที่เราอยากจะได้แต่ว่าอีกอันนึงเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแรงดันมันเยอะไปแล้วลมมันดันรั่วเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารเสร็จมันก็เหมือนบอลลูนนิ่งเหมือนไปใส่ลมไว้มันก็อาจจะดันพวกอะไรในกระเพาะแหละให้มันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันอยู่ในปริมาณที่พอดีอันเนี้ยจนไม่รั่วเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าอีกอันปัจจัยอันนึงก็คือน้ำหนักเยอะอย่างที่บอกคือน้ำหนักเยอะเนี่ยจะส่งผลทั้งสองโรคเลยทั้งนอนกลนด้วยแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้คอ
2: ยิ่งแคบ
0: หนาแคบทั้งเดินหายใจก็ติดไปหมดเลยแล้วก็ผ พุงอาจจะใหญ่พุงใหญ่เสร็จก็กดให้กดไหลย้อนขึ้นมา
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเบื้องต้นลองลดน้ำหนักดูแล้วลองปรับพฤติกรรมอาหารอย่ากินอาหารรสจัดกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆร้อนๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารพวกเนี้ยคือปกติมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วพอมันลงไปในกระเพาะมันขึ้นมามันก็ระคายอย่างเงี้ยค่ะ
2: จริง
0: แล้วก็อย่ากินแล้วนอนเว้นสักประมาณ
2: 3
0: ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนให้ลองนอนหลังสูงนิดนึง
2: หนุนหมอนขึ้นมาให้สูง
0: หลังนะไม่ใช่คอแต่บางคนบอกเอาหมอนซึ่งหมอนข้างบนมันเลยตรง
2: หลังเลยแล้วพอสมมุติว่าเอาหมอนเนี่ยต้องไปหาจันเบิร์ตต่อเพราะว่า
0: แล้ว
2: ก
0: ็เอาใหม
2: ่ตั้งแต่หลัง
0: ก็คือให้หลังเนี่ยหลอดอาหารมันขึ้นมายากหน่อยอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: ค่ะตอนคุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่ต้องย้ายไปนอนโซฟา
2: แล้ว
4: ก็
2: เหมือนกัน
4: เอาไม้อะครับหนุนที่โซฟาข้างนึง
2: ให้
4: สูงขึ้น
2: คือเมื่อคืนดาวนอนที่โซฟาดันเชื่อไหมเพราะว่ากลับจากรามาเสร็จปั๊บกว่าจะอาบน้ำทานข้าว
1: เนี่ย
2: สองทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มสามทุ่มกว่าเริ่มง่วงพอลงไปเท่านั้นแหละ
0: เผลอหลับไปเลย
2: ไม่หลับมาเลยค่ะแสบก็เลยต้องไปนอนที่โซฟาที่เป็นแบบปรับเอนได้
0: แบบที่นั่นเบอร์บอกเลย
2: ถึงเช้าค่ะคุณผู้ชมคือนอนที่ทรมานนะคนเป็นกดไหลย้อนคือเห็นเตียงแต่นอนไม่ได
1: ้อยากนอนแต่นอนไม่ได้
2: ก็ต้องแบบที่จันเบิร์ดบอกอ่ะบางทีบางคนก็หาอะไรมาหนุนหลังที่จันกินหลัง
1: แล้วจันทีนี้คนที่ใส่เครื่องเนี้ยซีแพปเนี่ยต้องใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนน่ะสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาเราดีขึ้นอย่างเช่นเป็นจากทอนซิลโตเลยผ่าตัดเสร็จปุ๊บหายเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับความรุนแรงมันอยู่เท่านั้นไปเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อยๆคือขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็การรักษาอื่นๆด้วยบางคนก็อาจจะใช้ร่วมกันซีแพปด้วยผ่าตัดด้วยบางคนก็นอนตะแคงอย่างเดียวดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือไปลดน้ำหนักดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ต้องใช
0: ้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วก็เราได้แก้ปัจจัยนั้นได้ครบหรือยังแล้วความรุนแรงเท่าไหร่ไงบางคนใช้ไปอาจจะต้องปรับแรงดันด้วยอนาคตสมมุติว่าเราแก่ขึ้นหย่อนหนักกว่าเดิม
1: ก็ต้องเพิ่มแรงดันอ
0: าจจะต้องเพิ่มแรงดันหรือว่าบางคนโอ๊ยดีขึ้นฉันผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะลดแรงดันหรือไม่ต้องใช้ก็ได
2: ้
0: ขึ้นอยู่กับปัจจัยสรุป
1: เนาะมีเพื่อนมีสามีใช้บอกว่าเหมือนฉันนอนอยู่กับมนุษย์อวกาศ
2: ต้องครอบตลอดแต่เขาก็สบายตัว
4: ใช่ๆก็ใส่แล้วดีนะคะ
2: เนาะ
4: ผมมองกับพี่ชายบางทีแบบตอนที่ไม่ใส่นุ่งหู
2: เราอะนอนไม่ได้แต่เขาอะนอนได้
0: ข้างก็นอนไม่ได้
4: แต่พอเขาใส่ปุ๊บยิ่งเดี๋ยวนี้เครื่องซีแพปเสียงเบา
0: เป็นเบาตัวเล็ก
4: เออแล้วพอเรานอนได
0: ้สบาย
4: ตัวเขาเองเขาก็บอกเองว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบสดชื่นมาก
2: เพราะเขาได้ออกซิเจนมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะไปสมมติบ้านฉันก็มีเพื่อนหรือสามีหรือคนรู้จักอ่ะอาจารย์พวกซีแพดเนี่ยมันไปซื้อเองได้ไหมหรือต้องมาให้อาจารย์สั่ง
0: ปกติไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเองเท่าไหร่เพราะว่าข้อที่หนึ่งพวกนี้มันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้
2: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่สองคือแรงดันเท่าไหร่ล่ะ
2: ต้องปรับแรงดัน
0: ใช่แล้วก็พอใช้ไปใช้มาเนี่ยใช้แล้วเอฟเฟกตีฟไหมอีก
2: คือได้ผลไหม
0: ได้ผลไหมคุณหมอต้องมาดูอีกหรือว่าใช้แล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในวิธีซีแพปอย่างเดียว
2: อ
0: ันนี้หมอต้องมาประเมินแล้วว่าคนนี้เขาตันตรงไหน
2: ไม่ใช่ดูรายการเราแล้วบอกว่าเธอฉันไปซื้อเครื่องนี้มามั่งดีกว่าไม่ได้ต้องมาให้คุณหมอประเมินดีกว่า
0: จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำ
2: ไม่แนะนำ
0: เหมือนออฟเลเบลอะไรเงี้ย
2: เหมือนกับไปซื้อแบบซื้อมาเองแบบหลังร้านอะไรเงี้ยไม่ได
0: ้คนมาแรงดันมากไปดันน้อยไปอะไรเง
4: ี้
0: ยค่ะ
4: มีคำถามครับเพื่อนถามเยอะมากเราสามารถเดี๋ยวนี้มีบริษัทหลายบริษัทที่ทำเองที่บ้านสลีปเทสทดสอบการนอนกลนที่บ้านได้
2: ไปที่บ้าน
4: อย่างเงี้ยแตกต่างกับมาทำที่โรงพยาบาลไหมครับ
0: จริงๆการตรวจการนอนหลับมีหลายแบบถ้าตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะมันจะมีอย่างน้อย7ชนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการตรวจที่บ้านต้องไปดูว่าเขามอนิเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดครบนู้นนั้นนี้เนี่ยก็พอได
2: ้
0: เรียกได้ว่าพอได้แต่ว่าบางคนใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะบางทีเขาจะต้องฟิกว่าถ้าเราจะเบิกเครื่อง CPAP ต่ออาจจะต้องทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสมมุติว่าเราไปทำที่เอกชนหรือที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม่ให้
2: ไม่ครอบคลุม
0: อันนี้เป็นต้นนะต้องดูพวกสิทธิ์การเบิกอะไรอย่างนี้ด้วย
2: แต่โรงพยาบาลก็คือรออาจารย
1: ์รอคิวยาว
2: ประมาณ8ปี
1: ไม่ใช่ของอาจารย์บอกกิ๊บนี่คิวปีหน้าเต็มแล้ว
2: นานไหมคะ
0: แล้วแต่ที่
2: แล้วแต่ที
0: ่แต่ที่เรามาก็ค่อนข้างที่จะนาน
2: เพราะคนไข้เยอะ พราะนั้นแต่ต้องเข้าใจ
1: เรามีปัญหาเรื่องการนอนเยอะ
2: หนึ่งคือทุกคนมีปัญหาเรื่องการนอนทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็เบิกได้ราคามิตรภาพที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำงานหนัก
0: เพราะว่าเรื่องกฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแต่ก่อนคนจะบอกเอ้ยเห็นไรเล็บเป็นทุกบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหนักๆเนี่ยออกซิเจนมันตกออกซิเจนมันตกเสร็จเนี่ยถ้าตัวหยุดหายใจเยอะๆมันจะส่งผลต่ออัตราตายในอนาคตเลยแล้วก็สมองเนี่ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆถ้ามันขาดออกซิเจนไปนานๆเข้าหรือว่าเป็นหนักๆเข้าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยหัวใจก็เหมือนกันหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆคือพอออกซิเจนมันตกเสร็จหัวใจมันจะทำงานหนักขึ้นมันก็จะเป็นไงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะโตวายความดันขึ้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้เลย
2: คือมันจะไปกระทบระบบอื่น
0: ระบบอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นที่ออกซิเจนมันก็ทั่วไปหมด
2: ดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับการนอน
0: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
2: อาจารย์กิ๊บถามอีกนิดนึงอย่างนาฬิกาที่เราใส่กันเนี่ยมันจะมีการจับการนอนหลับอาจารย์นาฬิกาพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยหลับลึกหลับผิวหลับตื่นมีเป็นหลายเลเวลมากอันนี้เขาจับจากอะไรคะอาจารย
0: ์อันนี้บอกได้ยากว่านาฬิกาที่เขาโฆษณาว่าจับเนี่ยมันจับได้จริงไหมมันมีบางยี่ห้อเหมือนกันหรือก็อย่างที่บอกว่าทำสลิปเทสต้องมาติดมอนิเตอร์เยอะๆเยอะๆเนี่ยสมัยนี้ปัจจุบันอะคล้ายๆนาฬิกาก็
2: ม
0: ีแต่ว่าเขายังไม่รองรับมาก
2: แบบ
0: ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันพออ่านได้คร่าวๆเลยนะมันอ่านคล้ายๆเหมือนที่เราไปติดอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแค่แบบใส่ข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเลยมันอ่านได้หมดเลยมันอ่านมีหยุดหายใจเท่าไหร่นะคะออกซิเจนเท่าไหร่
1: หลับลึกไหมอะไรไหม
0: ใช่มันจะอ่านแบบได้ใกล้เคียงเลยปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการมันก็ไปแต่ว่านาฬิกาที่เขาขายทั่วไปเนี่ยอันนี้ต้องมาดู
2: นาฬิกาออกกำลังอย่างเงี้ยมันก็จะ
0: ต้องมาดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขามีเอามาทำวิจัยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ยังบอกฟันธงให้ไม่ได้ว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเอาตัวที่กิ๊บพูดให้ฟังว่ามันมีแบบเนี้ยมาอันนั้นค่อยพอได้เลยค่ะ
2: นะคะมาที่คำถามของคุณสุกัญญากันบ้างค่ะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าอายุ55ปีสูง158หนัก104กิโลกรัมแล้วบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม3ข้อหัวเข่าเสื่อม2ข้างเลยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันสูงหัวใจก็ทำบอลลูน2เส้นด้วยไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นรักษาได้บ้างไหมคะหมายถึงว่าทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมและหัวเข่าเสื่อมด้วย
4: ครับถ้าอันแรกก่อนครับถ้าความกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยครับต้องดูก่อนว่าเสื่อมมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสื่อมมากก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถ้าเสื่อมไม่ได้เยอะมากหลักการรักษาคือรักษาเรื่องการปวด
2: ค
4: ือบางทีอย่างเราไปฟรีเอ็กซ์เรย์จะมีกระดูกเสื่อมบ้างเหมือนกันถึงแม้จะยืมไม่เยอะมากน
2: ะ
4: ครับแต่ว่าก็รักษาเรื่องการปวดทำกล้ามเนื้อรอบๆแกนกลางตัวให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ช่วยเรื่องการปวดหลังได้นะครับส่วนจริงๆแล้วการรักษาที่สุดอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะ
2: อันนี้ก็คือ104กิโลกรัม
4: น้ำหนักตัวที่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้กระดูกเสื่อมได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะก้มอยู่แล้ว
2: รับน้ำหนัก
4: ใช่เพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่หน้าท้องนะครับพอหน้าท้องเยอะเราก้มไหลเยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันมีแรงไปทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบได้มากขึ้น
2: ไปกดทับเหรอคะอาจารย์
4: ไปกดเส้นไปกดกระดูกให้มันทับกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องลดน้ำหนักก่อนนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับตัวน้ำหนักเองก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้มากเหมือนกันอย่าลืมว่าน้ำหนักของข้อเท้าหรือข่าอย่างเงี้ยเรายืนด้วยขาสองข้างของเราแต่น้ำหนักตรงนี้รับทั้งตัวของเราอยู
2: ่
4: นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับคือการลดน้ำหนักอันดับแรกก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างได้ไประดับหนึ่งนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่นั้นเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดหลังมากน้อยขนาดไหนรักษาด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายวิธีที่จะช่วยเรื่องการปวดตรงนี้ได้นะครับแต่ยังก็ตามการทำให้ทุกอย่างแข็งแรงขึ้นน่
2: ะ
4: คือสำคัญสุดถ้าปวดเข่าก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหนวดเข่าให้แข็งแรง
2: ค
4: ืออย่างน้อยถ้ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มาช่วยลดน้ำหนักที่ท่านปวดเข่า
1: นะดังนั้นต้องไปเริ่มลดน้ำหนักก่อนเน
2: า
1: ะ
2: สำคัญที่สุดเลย
4: แต่นี้แต่ถ้าเท่าที่ฟังมาก็มีโรคหัวใจอยู่ด้วย
2: ใช่ไปทำบอลลูนมาแล้ว
4: การออกกำลังกายก็ต้องมีหมอเป็นที่ปรึกษาด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
4: คือจริงถ้าประมาณอย่างเงี้ยครับแนะนำให้มาเริ่มออกกำลังกายที่โรงพยาบาลก่อนมาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้คืออย่างที่รามาก็มีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูแล้วก็
2: สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบอลลู

0: ูนหรืออะไร
1: ใช่ครับก็คือสามารถมาดูแล้วระหว่างออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ว่าด้วยน้ำหนักตัวเท่านี้ร่วมกับโรคหัวใจแบบนี้โรคประจำตัวประมาณแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอันไหนดีนะครับหรือจริงเป็นเบาหวานด้วยไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยาเบาหวานหรือเปล่าตรงนี้การฉีดยาเบาหวานก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าออกกำลังกายท่าไหนถึงเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ามาเจอหมอก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันรักษาไปร่วมกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำให้อาการทั้งปวดหลังกระดูกเสื่อมเนี่ยดีขึ้นด้วย
0: อันนี้แหละคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยมันบอกว่ามาได้โดยตรงเลยค่ะดีไซน์การออกกำลังกายที่เหมาะสม
1: ใช
0: ่คุณกนกจันทร์ยังคงอยู่ที่อาจารย์เบิร์ตวันนี้เรื่องของกระดูกนะคะและข้อเนี่ยมาแรงมากเลยอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก52สูง163บอกกระดูกทับเส้นใส่เหล็กมาไม่ถึงเดือนทีนี้อยากทราบการปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดว่าควรนอนท่าไหนไม่ให้กระทบกับเหล็กอยากทราบว่าระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อเนี่ยจะประสานกันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ครับจริงๆควรนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าที่สบายนะครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทับชั้นนอนทับเหล็กอันนี้เกี่ยว
1: จริงๆคือนอนท่าที่สบายดีที่สุดครับคือแต่ว่าถ้าสมมตินอนคว่ำอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อย
0: หลังแอน
1: ใช่คือหลังแอนเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือนอนตัวนอนหงายก็ได้หรือนอน
0: ตะแคง
1: ก็ได้นะครับคือจริงนอนท่าที่สบายแหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อประสานกันนานไหมอันนี้เหมือนเดิมตอบค่อนข้างยากโดยแต่โดยมากคือประมาณหลัง1เดือนไปแล้วก็เริ่มประสานกันแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มประสานกันแล้วอาการปวดจากเจ็บแผลเนี่ยอาการเจ็บจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดยาวขนาดไหนกระดูกสันหลังที่ตรงนี้ครับบางทีกระดูกแค่2ข้อตัดเล็กๆอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็หายเจ็บแล้วแต่ถ้าเกิดผ่ากันแบบโอ้โหหลายข้อมากๆอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
0: แล้วแต่อาการก็แล้วแต่จำนวนข้อหรือแผลใหญ่เล็กแค่ไหนด้วยนะคุณกนกจันทร์ก็หายเร็วๆนอนท่าที่สบายตัวที่สุด
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กิ๊ฟนั่งสวยๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะ
0: มาก
2: บอกว่าแล้วถ้าชาที่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ
1: เหมือนตะกี้นี้เลยครับ
2: เหมือนหมอดูแล้วเริ่มทำดูนิ้วอันนี้ไม่ได้ดูลายมือนะดูนิ้ว
1: ก็คือดูก่อนว่าเป็นมือไหนถ้าเป็นสองมือต้องดูเลยว่าเป็นปลายเท้าด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ที่มืออย่างเดียวและเป็นแค่เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรคของคนคำถามมาจากกองบนว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเส้นประสาททั่วตัวมีการอักเสบอันเนี้ยมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ชาปลายมือและเป็นแค่ข้างเดียวก็อาจจะเป็นโพรงอุ้งมือที่เส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยถูกกดทับนะครับรุนแรงไหมต้องดูก่อนว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีชาอ่อนแรงมีไหมอย่างเช่นหยิบจับของหยิบจับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มมีการหยิบจับของไม่ได้ อันนี้รุนแรงต้องผ่าตัดนะครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเลือกถ้ามีแค่ชาอย่างเดียวต้องดูก่อนว่าชาเป็นบางครั้งคราวแค่บางท่าหรือชาตลอดเวลา
0: อันนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องสังเกต
1: ใช่ครับถ้าชาตลอดเวลาแน่นอนมันต้องรุนแรงมากกว่าชา
0: บางคร
1: ั้งบางคราวโดยเฉพาะท่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่โดยมากที่เห็นบ่อยๆก็คือเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับนี่แหละ
0: กลับไปนอนท่านี้อีกแล้วกลัวถูกกดทับอาจารย์กิ๊ฟนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์กิ๊ฟนะคะโสตศรนสิกหรือจะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากอาจารย์เบิร์ต
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแน่เลยหยุด3วันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วพบกับรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากEasy Busy นะคะและวรินดาโคเซตคราวนี้เรา4 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
3: เฮ้เอาเฮ้เ
2: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ
2: ้หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์เสม
1: อรายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชั้นสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาเกิดบ้านผีสิง
0: เขาวงกตบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะแล้วทีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้โหเรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: มาร์คไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โอ้โหอะไรนะมาร์คไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์
0: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกวีหนึ่งเข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้โอ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง

0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
1: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลยดีเจ
0: เก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องไทม์นะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
2: ปราสาทแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
2: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
0: ค่ะ
2: ดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
2: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
2: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้าง
3: ค่ะหนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรง2ตัวนี้นี่แท้ให้กับวินแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไร
3: ถีบประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
4: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
4: ไม่สบายค่ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทางบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
4: แมวจ
0: ับ
4: หอยทากค
0: ่
4: ะ
0: แมวจับหอยทากนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
4: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
4: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
4: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้าง
5: เห็น
0: เหรอไหน
5: นี่หาง
0: นี่อะไรอ่ะ
5: แมว
0: นี่แมว
5: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
4: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
6: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังคร
0: ับ นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
6: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
6: ทีเล็กครับ
0: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
7: เป็นส
0: ั
7: ตว์ร้ายกินเนื้ออยู
0: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
6: คนกำลังโดนไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
0: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเอง ผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะหลับตา
1: หลับตาอุดหู
0: หลับตาอุดหู
2: ย่
0: า
2: โอ้ยเจ็บทำไม
3: อ๋ออยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
4: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจัดให้กระเด็นเลย
5: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
5: ใช่แล้วล่ะ
1: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่า
0: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
5: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
1: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอะ
0: แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
5: ยังไม่เข็ดอีกเหร
1: อมาไม้เดิมฉันรู้ทันหมดแล้วทำอะไรฉันไม่ได้แล้วนะ
6: นี่นี่ไงแค่นี้ก็ไม่มีทางอะ
3: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
0: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
1: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: อย่า
2: จัดการสิ
1: เฮ้ยไปพวกเราไปหยุดโอ้ยเฮ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ต่างหากล่ะ
3: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: โอ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: จังหวะนี้แหละ

0: ียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
4: ฮะ
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
5: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
5: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
0: ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
6: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
7: โอ้ยพวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
7: ฮะเฮ้ยไม่รู้มันขยับนี่
0: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
7: พอยังชั่วอ้าวหายใจทางปากก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา

0: จมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
3: เ
2: ออ

0: ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
2: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
3: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
0: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
3: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
4: เฮ้ยเออใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได้
5: สุดยอดอะ
1: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
6: พูดจริงๆเหรอ
3: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
5: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโหยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย
6: ่อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
1: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
2: เอ้าทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูก
6: เ
2: ดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
6: ไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม
1: ่เธอชื่ออะไรเหรอ
6: ฉันชื่อดาว

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้นปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาละก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้

0: ก็จะต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โจก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โจระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับหมายปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้าน แล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันหาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นข้าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
1: ปาวานค่ะ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
1: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
1: ค่ะครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะ
1: ไปเดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
1: My name is Madam Visit My nickname isI'm a scientist.
0: Oh! เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
1: ผมชื่อเด็กชายนาดนวิสิตพันธ์ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์น่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอูดๆอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัด
1: กาว
0: ลูกตาปลอม
1: กระดาษ
0: กันไกร
1: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ปะวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
0: ทำหูงี้โอเคปะวานเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตัวจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ปะวานปะวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
1: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมู เรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นยังขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวัน
1: ให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว้
1: มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1-10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่ทางนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตุ๊กขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จม
0: ูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่เดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดอู้จากขวดน้ำค่ะคุณหมอเด
4: ี๋
0: ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวาดมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงครับ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนปึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกัน
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
1: หย
0: ิ
1: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากเพราะทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: ขอบคุณครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะคะ
2: Mahidol Kids
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ต้องเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักรายดิ
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
3: เทปใสค่ะ
0: ไหนพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
3: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
3: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาต้องจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสี
0: สีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอค่ะ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวัติว่าเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องเลือกสีแดง

0: สร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูส
0: ิ
1: คร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่หมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ิร์ดนี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
0: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เขาตัวสังเกตมันคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองดูสิ
0: ลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: โอเคเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวาเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆ
0: เดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยคะประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็กๆ
4: ลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่

0: แค่ละจริงไหม
1: เยอะค่ะให้ไ
2: ปที่ไหนต่อที่นี
1: ่เร็วจัง
0: เร็วจังเลยโอ้ปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
3: ก็ตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ใช่ยังมีอ
1: ี
3: กหน
1: ึ่
3: งชิ้นประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
1: ่ไหม
0: ประวานเอาตัวไหนดี
3: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
3: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
3: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
3: ด้านไหนเอ่ย
0: เก่งมากเก่งมากเลย
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีก1อันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30

าทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกา

0: 18:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: และศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตะกะแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตะกะแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตะกะแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจ

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอาจารย์เซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันจะกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่2นี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นแต่บางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจมันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่

ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์อุไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปีสองค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปีสามเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่สามถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
1: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นฟ้า
0: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
2: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
2: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแววนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
1: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
2: ่
0: ะ
2: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
4: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจแล้วเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวล นะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะคุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม
0: ่นี่ไงต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการหลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไปให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเลย

0: เติมบ้านให้แม่นะมาแล้วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
1: แม่ช่วย
0: เดี๋ยวอย่าเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
2: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
3: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
4: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค
3: ่ะแต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
4: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
0: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
3: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
4: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
0: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
2: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที

0: ค่อยค่อยวางกด
1: นี่ค่ะ
2: ได้แล้ว
1: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
2: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
1: คือของเล่นตัวนี
2: ้นอนเลยมีอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
1: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้ค
2: ่ะ
1: ช่วยด้วย
2: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
1: เป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
3: เ
1: ล่ขี่
3: ย
1: ุ่ง
3: ข
1: ี่
3: ย
1: ุ่
3: ง
2: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกุ้งนะคะ
4: ไก่
1: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
4: คะ
5: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
6: ปฏิบัติภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
1: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะ
2: ซ
1: ึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
2: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
7: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้ค่ะอย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยค่ะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
2: ะ
7: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ฝึกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเงี้ย

0: ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสัก 5-6 เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
1: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีดิ้นกลับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
2: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
0: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็ อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
1: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม่
0: ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนนะคะที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะ เป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
1: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
2: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
0: แล้วเขารับรู้ได
2: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
0: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนใช่อีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
0: พูดซ้ำๆตลอด
2: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึกสองเรื่องในเวลาเดียวกัน

0: ันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
1: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
1: คะ
0: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะ
1: คะ
0: ในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
1: เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยไงนะคะ
0: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
1: มันไม่ท้าทาย
0: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอี
2: ก
0: ค่ะใช่ค่ะอันนั้นอ่ะคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
1: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
1: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้มาดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช่
0: ค่ะคุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอ่ะแม่จะคันนำก่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีกไปอย
1: ู่
0: เล
1: ่
0: นมาออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดนะคะ
1: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
0: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
1: ะ
0: นะคะ
2: ช่วงอายุ
0: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธ
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
1: ์
0: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
1: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮนกฮู้เอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
0: ้
1: ในช่วงวัยนี
0: ้
1: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
1: ้
0: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
1: ่
0: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะ จะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะอย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที่เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ท่องกันไปยังไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
1: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจและก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
1: หรืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วนะคะ
0: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
1: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังหรืออันนี้นุ่มๆฟู
0: ๆ
1: หรือว่าหยาบๆหรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
1: ดีไงไม่เห็นสนุกเลยไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะคะ
2: แทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรงนะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
1: มีความสุขมีความสุขมาก
0: เลยภูมิใจระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
1: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
0: ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เพราะสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
1: ็
2: คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละ มันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
1: ค่ะ
0: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องนะคะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
1: ค่ะ
0: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
0: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่คอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่
0: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้น
2: ละใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
1: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
1: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนนท์และแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3

เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเล

0: ต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกําลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช 1893 การสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย

0: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
2: เร็วเข้าแม่

0: ส้นเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวนึงที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงนึงแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: คุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
2: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮลเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสดๆของเราในวันนี้ค่ะน้องไมธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: นี่แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
0: าหารเสริม
2: อาหารเสริม
0: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
2: มากมากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
4: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรนอะไรที่เขาดีเราก็ตามหมดทั้งแบบเม็ดแบบผงแบบฉีดเราจัดเต็มมาก
2: ดีเลยที่น้องมายบอกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นที่ว่าอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
0: แบบเม็ดนี่ต้องถามก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
2: นี่เนี่ย
4: มีหลายแบบอีก
0: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
4: เคยค่ะ
0: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะ
4: ซอฟต์เจลใช่
0: หรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
4: ก็เคย
2: ค่ะ
0: ใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
2: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
4: ใช่มีความรู้สึกยังไง
0: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
2: ้
0: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
2: ่
0: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงอ่ะทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
2: ค
0: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นลูกน้ำอ่
2: ะ
0: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่เพราะถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารมันเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
2: ่
0: เลยออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นผงฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วค่อยดูดซึมแต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้า

0: ทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
1: แต่พอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่าเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงนี้นะแล้วมันมีวิธีการเสริมอะไรบ้างมีคอลลาเจนมีเสริมผิวมีเสริม
2: วิตามินต่างๆ
0: ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากผิวขาวอ่ะอันนี้คือที่เจอบ่อยหรือว่ามาถามมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดถึงคอลลาเจนที่ทุกคนก็จะแบบอะไรก็คอลลาเจนแม้กระทั่งไปจะต้องเครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่มั้ยคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
1: ถ้าหนูพูดตรงๆนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืชหรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่อันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่ากัน
0: ไฟเบอร์จะเป็นขับถ่าย
1: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
0: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอ่ะคือใช้ความร้อนไปกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที่เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อคุณให้มันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
1: ครับ
0: น้ำย่อยมันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็กๆจริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
1: เหมือนเวย์โปรตีน
0: ใช่ใช่แต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
1: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
0: ขายอย่างนั้นครับ
1: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณา
0: ใช่ใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี้ขอไขความจริง
1: นี่คือไขแบบไขจนคนรู้เลย
2: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
0: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้
2: ทรงจุด
0: มากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมุติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก 2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไป 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
1: แล้วก็ไม่
0: เพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
2: ก็ถูกของคุณหมอนะ
1: แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
0: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
1: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
0: ใช่ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงถ้ามาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยอาจต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
0: ครับ
1: วันนี้คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอะคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็กินไปไม่สวย
2: ตามโฆษณาเนาะแล้วก็ดูแบบน่าสนใจเนาะ
1: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาไขประเด็นให้ทราบกันแล้วนะคะกับประเด็นแรกเลยว่าคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีที่เสริมมากกว่ามากกว่าที่จะอยู่ดูข้างหน้าฟูขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมอะไรสุขภาพนะคะ
0: สุขภาพผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
1: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายภายใน
2: พวกไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี
0: ้โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความเสื่อมแอสตาแซนทินเคยได้ยินไหม สาหร่ายแดง
2: เคยได้ย
1: ิน
0: นะครับก็เป็นอันนึงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวนึงที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วมั้ย
1: ค่ะ
0: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายนะครับเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได้นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
1: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วย
0: ใช่ไหมครับ
1: มีวิตามินนึงแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบไปเสริม
0: ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่0.0
0: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
1: ท่านขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกันไหม
0: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าใน1เม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ
1: เพราะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช่
0: โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางตับในรูปของน้ำดีเพราะนั้นที่ก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าตับไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างละเม็ดสมมติว่าวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะ
0: อย่างงี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละเนี้ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ขัดซ้อนกัน
1: ไม่งั้นก็จะได้เกินเลย
0: ค่ะใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี้ขอไข่อาจจะมี B กับแคลเซียมแต่มี C ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี C ที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงแล้วก็ต้องเอา C มาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
1: โอ้นี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะคะที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอต่อร่างกายวันละประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน
0: ใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆเรารู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
0: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคตับแข็งได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะ อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: แล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างเสริมให้โรคเขาหายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่บางอย่างกลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆโดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ได
1: ้พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือเปล่ากินไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูด ต้องไปอินซูลินโอ้นี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
0: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลงก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาสลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไหมกับโรคของหนูถ้าทานได้ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยจะสบายใจกว่าป
2: ้
1: องกันการเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีดื่มกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีดีกว่ากินให้แย่ลง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
1: คืออาหารเสริมใช่
0: ต้องเสริมให้ดีขึ้น
1: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลิกทานอาหารเสริมกันไปแล้วและวันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ปลอดภัยวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
0: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงจุดกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีดีด็อกนะแคลเซียม
1: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก็พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
1: วิตามินอี
0: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
2: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์นั้นจริง
0: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอวัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
2: ไปเรื่อย
0: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะแก่แล้วดูซิว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีใครอายุน้อยลง
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวันสองวันสามวันเนี้ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
1: ค่ะใช้เวลานาน
0: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกอ่ะมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้วบางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมันง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันดำไปแล้วมันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันสร้างไปแล้วมันแตกตัวหลุดออกไป
1: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มี
1: ค่ะ
0: มีครับมี
1: แล้วมันป้องกันได้ยังไง
0: มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วได้ไม่ถึง10
2: ก็น้อย
0: ก็ถือว่าน้อยครับ
2: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
0: มันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นดี
2: ก็เอาทั้งทาและกินไปเลย
0: แล้วแต่สบายใจ
2: แล้วแต่สบายใจ
1: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณผู้ชม
0: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลพวกนี้มันไม่มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรา มีวินัยกับมันแค่ไหน
1: ครับแต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญมากหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเนาะ
1: ก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะหลายคนที่เขาแบบว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.ออกมาหนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอะไรเงี้ยบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คอย.ให้ดีซะก่อน
0: ใช่ครับเว็บไซต์ของอย.ก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขอย.เข้าไปเอ้ยมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่ฉลาก
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านอย.
0: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรา
1: ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
2: แบบเร่งรัดเร่งรัด
1: ใช่ฉีดวิตามินซ
0: ีเข้าไป
1: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
0: นี่ไง3วันมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ความไวเป็นเหตุ
1: เคยไหมน้องไมค์เคยฉีดวิตามินไหมคะ
2: จะพลาดหรอพี่สาระ
0: เอ้ยรู้สึกยังไงอ่ะ
2: มันเหมือนมันเอาความสบายใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเออฉีดแล้วก็
1: เร่งรัดได้หรือเปล่า
2: เออพอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็รู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือ
2: เปล่าใช่
0: ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าจะภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
1: มันเข้าเส้น
2: ความสบายใจ
1: ม
2: ัน
1: เข้าเร็วอะไร
2: ม
1: ัน
2: เข้าเร
1: ็
2: วอะไรเงี้ย
0: เวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
1: ใช่
0: ครับ
1: มันมีส่วนนะคะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
0: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
2: ค่ะแต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงไหมคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
0: พูดถึงกลูต้านี่ไหนๆก็ไหนๆก็ขอพูดนิดนึงเลยก็ดีนะครับกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
2: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: คะ
0: เอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ่
1: ะ
0: คนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
1: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆแล้วผิวน้ำตาลผิวเข้มผิวคล้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่
1: ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวยนะครับ
1: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้สึกดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวคล้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็นตามโฆษณาเห็น
2: มันเป็นเหมือนค่านิยมอ่ะเนาะพี่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอ่ะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้องขาวเท่านั้นเลยดูยากเหมือนกันนะ
0: คือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิวซะมากกว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไหมคร
2: ับ คมๆ
1: โอ้ชอบมากค่ะที่คุณเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่า
2: ค่ะ
1: โอ้เป็นไงคะน้องมายวันนี
2: ้โหความรู้แน่นๆเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยมของในเรื่องผิวเลยแล้วกันวันนี้ก็อยากให้คุณหมอนะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเองคุณหมอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาอย่างไรบ้างคะ
0: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยน
2: ะ
0: เช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะและอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
1: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องไมค์คะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะด้วยเราก็เป็นอินฟูด้วยเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คออย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไม่อยากมีคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาขายคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณ

0: เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟส์นะคะไคล่าไนท์วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: ค
1: ่ะก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ย

0: ก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวข้าวหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวข้าวหัวออก
1: นะครับว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี่แหละ
0: ต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองไปร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยตกใจและเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึก

0: แย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
0: ะ
1: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: เลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
0: ค
1: ่ะครับ
0: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
1: ยิ่งหนีใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่
2: คือมีคำถามที่ส
4: สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
0: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
0: ค่ะใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: อันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
0: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านนึงนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
0: ค
1: ุณครูก็แค่ตอบว่า

0: ไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับ

0: พบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
2: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับเด็กเอาดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากับเมืองไก่อย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ Historian เฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าที่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: โอ๊ย
1: โอ๊ยโทษโทษ
0: คนเจ็บโอ้โห
2: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
2: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
3: โอ้อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นซะงั้น
4: ป้องเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์ไหม
3: ไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
5: ้เฮ้ย
3: ๆนั่นๆร้อนน่ากินน
2: ่
3: ะ
2: นี่ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
5: เฮ้ยหรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
3: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างงี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่จะเผื่อจะได้เป็นขุนแผนเขาบ้างไง
5: แต
3: ่ไหนดูดิอะไรอ่ะ
5: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองร้องสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
3: พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
4: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
3: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
5: โอ
2: ้คิดไปแล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่
3: ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นหุ่นแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่สองเลย
5: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
3: แน่นอน
5: เอางี้ฉันว่าแกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเลย
3: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
5: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
3: ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
5: ขอให้มีส่วนร่วม
6: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง
3: มาแล้ว
7: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมคอมให้พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
3: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
7: จริ ง
3: ครับพี่
7: จริงเหรอเนี่ย
3: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่โป้งดูก็ได้จริงไหมพี่ป้อง
2: สวยสวยมากๆเลยฮะชุดตัวนี้สวยเขินจัง
7: หรือว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็วๆ
3: ได้เลยครับ

0: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเพราะพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
1: เฮ้ยมันท้องอ่ะ
2: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
0: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
1: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
0: อันนี้ใช่สองชุดนี้เช่า
3: เอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อย
0: มาจ้ามาเร็ว
3: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้โหเหมือนเลย
1: เหมือนกุมารทอง
3: คุณบ้า
2: โอ้ะนะไหนบทอ่ะ
0: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
1: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
0: ใช่
2: เดี๋ยวมีพอดี
1: อะไรกัน
2: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
1: เดี๋ยวไม่เหมือน
2: ขุนช้าง
1: หัวล้านหัวล้านเออหัวล้าน
0: นี่เขาก็มีการเตรียม
1: อุ้ยขึ้นมานิดมุนอย่างนี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
2: ได้ยังพี
1: ่นี
2: ่โอเคหมดแล้วมีปุ่มแล้วเป็นขุนช้างแล้ว
4: ตรีน้องคนสวย
2: สุพรรณได้ตั้งสุพรรณ
1: ใช่สุพรรณ
4: นี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
5: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงล่ะปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อยเอ้ยผมปล่อย
2: นานแล้ว
5: ฮะ
2: ปล่อยนานแล้ว
5: เอ้าเหรอนี่อย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
2: ไม่ดีเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
5: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไ
6: หมสนุกมากเล่นด่าเลยลูกชอบ
2: แม่ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำนะคุณช้างจะปล้ำนะจะกอด
5: ไม่
2: ไปฮะ
5: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
2: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
5: นี
2: ่โหผมคุณขัดดิวผมมากเลยผมกำลังได้ฟีลอะไรนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหอะโหนี่ไม่เหมาะอะ
1: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
5: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
2: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
6: แม่หนูคิดถึงแม่
2: อุ๊ย
1: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
6: อะไรอ่ะพ
0: ่อให้พ่อเล่นก่อน
6: โอ
0: ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
6: แม่สวยแม่สวย
0: ของพ
6: ่
0: ออ
6: ุ้ยพ่อกัก
1: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
6: ทำไมอ่ะ
3: พ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
0: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
3: อ
0: ะ
3: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
6: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
0: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอะ
6: ใช่
0: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
6: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
0: ได้พ่อเริ่มก่อน
6: แม่ครับแม่ไม่เอาในพ่อเล่นของพ่อไปสิ
0: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับพี่ขอโทษครับเอ็ง
6: พ่อพ่อแก้วเป็นไรครับพ่อ
1: เอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
5: ไหน
6: เข้าในตอนนี
0: ้โอ้ยฮัลโหลครับผม

0: ขุนช้างพูดครับ
1: เฮ้ย
0: ผมขุนแผนพูดครับ
1: เฮ้ย
0: ผมป้องพูดครับ
1: เฮ้ย
0: ถูกแล้ว
2: ก็ใช
0: ่ครับผมอะไรนะครับจริงอ่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
2: พ่อดีใจเหรอ
0: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
3: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
0: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย
4: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
5: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
0: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะเล่นอะไรนั้นน่ะ
3: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
5: ๆโอ้ยพ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
6: ก็ไหนพ่อจะต้อง
5: หาหนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
0: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
5: โอ้ยทำไงดีอ่ะ
3: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
0: อะไรครับพี่
3: ไม่เชื่อหรอนี่ไง
0: เอา
4: โอ
0: ้โ
3: หว้าวหุ้ยลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
7: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำแรงๆหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
8: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยท่าพี่เจ
7: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งใหม่
8: อ๋อเร่งเฮ้ยพี่เคยเห็นท่าวิ่งราววะเนี่ยตำรวจ
7: พอดีเลยตำรวจอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
4: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
7: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
4: โอ้โหอย่างนี้เหรอ
7: ใช่ค่ะ
4: โอ
7: ้แล้วค่อยเบาเวลาคอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สามนะคะท่าที่สามจะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้น
8: นี่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบโอเคค่ะ
8: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
7: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอทจัมเป็นสควอทปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจำมาด้วยแบบนิดนึงฮึบถ้าใครทำได้จัมสูงได
4: ้
7: แต่ถ้าใครไม่ไหวให้จัมแค่นี้พอสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
8: โอ้ดี
7: ค่ะ
8: ต้องแลบลิ้นด้วยนะ
7: โอเคค่ะ
8: นี่แลบลิ้นไม่ได้เดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
7: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไป

0: เน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะมา
0: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมพร้อม
2: พร้อมครับ
0: นะ
2: พร้อมใช่ไหม
0: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึ่ยขอสิบวินโอเคอ่ะผ่อนลงผ่อนลงเบาเบาเบาเบาเบาต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะคือกระโดดตบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
1: พร้อมๆน้องพลอย
0: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วเอาฮึบฮึบฮึบใช่ค่ะ9ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
1: โอเค
0: แต
2: ่ทั้งหมดนะ
0: ต้องใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออก
2: ครับ
0: เดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
2: ๆผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้โห
2: บางทีก็ลืมผ่อน
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
2: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ว่าต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
2: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
1: ๆแต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผลาญเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผลาญแค่นิดเดียวค่ะโอเค
1: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหมหรืออ
0: ันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
2: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีมีแต่ลมคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้ เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
2: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
2: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: เขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะกันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไม่ต
0: ้องโอเคค่ะนอนคว่ำขายาตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะคล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักพักการขู่
2: ไว้ที่หนึ่งยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันจริง
1: ที่นี่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมาฮึบ
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางนู้นมากที่เหนื่อย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่าน ี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
2: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: โอ้นึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าพวกสูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันง่ายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตรงนี้ต้องคาแมลด้วยเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เกรง
0: ต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
3: โอ้โหตรงนี้เลย
1: เพราะปวดข้อเข่าร
3: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
1: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
3: ับปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดินมันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
1: ก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งหน้าหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี่ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเนาะ
3: คือว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
1: ว
0: ่
1: าพี่
3: ตรงนี้
1: น้องหนีไปเยอะใช
0: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพยาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพยาคา
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะคะ
4: ได้พยาคา
5: เดี๋ยวเฮ้ยมาดิก่อนเนี่ยพ่อไอ้ตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: ไม่เหมาะ
4: ไปเชิญคร
0: ับขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: แหละเหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างคู่เรา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
4: ไม่กันแอน
6: อ๋อเออว่ะ
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปไปเล่นสิเล่นสิ
4: แม่ขุนช้าง
3: เลิก
4: ซ้อมหมดกระป๋องหน่อยสิ
6: พอแล้วได้แล้ว
7: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอน พราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปไปเดี๋ยวๆๆเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
5: มันไม่ได
7: ้
5: โ
7: อ
5: ้
7: โหโมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรูปปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
5: โอ้โหอับดุลเลย
7: เอ้ย
5: มายัง
7: มาแล้ว
5: มายัง
7: มาแล้ว
5: อับดุลเลย
7: เอ้ย
5: ถามอะไรตอบได
7: ้ตอบได
5: ้มายัง
7: อ่ะอะ
5: ไร
7: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
5: อับดุลได
7: ้เอ้ย
6: เฮ้ยมันท้องแล้วไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
7: ่นี่อย่าให้เคิมสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
5: แน่นะ
7: แน่สิ
5: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างที
7: ่เอาช่างที่เลยเหรอ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยคันของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดิน

0: การเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุ

0: ึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์หูยหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะ

0: บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึง
0: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามา ตัดแล้ว

0: ต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวม

องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับ

พระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมะที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสอนสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ10กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: เอาในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิ่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ่10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให้
6: แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: มัครรุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: นี่คุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยคุณพ
5: ่อตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แน่นอน
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: ไม่มีแล้วก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่มีเลยอ่ะ
0: ยืนกันไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
3: 130โอเคขอจับเลยนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะคะซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้อนะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามี

0: มีแล้วจริงๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
1: ครับ
2: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องโฟน
4: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
3: ประหยัดไฟ
4: แล้วประหยัดไหมใครสอนคะ
3: ป๋า
4: ป๋าสอนว่าไง
3: สอนว่าประหยัดไฟ
4: เพื่ออะไรทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
3: ไม่เสียตังค์เยอะ
4: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100 บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
3: หยดกระปุก
1: อีกสายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้า นี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
5: อันนี้เหรออันนี้59 บาท
1: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
5: ใส่แผงแล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
6: อยากได้เหรอ
5: เอออัน
6: น
5: ี
1: ้เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร์
6: ไหนครับจะอยากได
5: ้อันนี้เหรอ
1: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
6: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู่
1: คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
0: ่
1: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
0: ซื้อค่ะ
1: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
7: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
1: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
7: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
1: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
6: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
8: เอาซ้ำไป
6: ฮะเนาะ
1: ชอบซ้ำซ้ำ
6: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
5: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
6: ครับ
1: น้องโฟนซื้อ
0: นี่สัญญาจะเอามาคืน
1: เ
2: อามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
0: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
2: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อ
0: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
2: ะ
0: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
2: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
9: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
4: บ้านอยู่กับใครบ้าง
9: อยู่กับแม่พ่อค่ะ
4: แล้วใครใจดีกว่ากัน
9: แม่ค่ะ
4: ใจดียังไงคะ
9: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
4: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้หนูหน่อยสิ
9: แม่หนูขอหน่อยนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
5: ่ราคาถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
0: ป้า
1: ค
0: ่ะลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
0: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูก

0: มีแล้วมีแล้วเชฟแต่ว่ามันก็หมดแล้ว
1: หมดแล้วเหรอ
0: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
2: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
0: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
2: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
3: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
3: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
2: คิดว่าไม่ซื้อ
3: คิดว่าไม่ซื้อ
2: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
1: จ้ะขอบคุณจ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ไม่ซื
4: ้
2: อ
4: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
2: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
4: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
5: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอา
2: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
5: ใช่
2: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
5: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
4: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
7: หมิง
6: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
7: ่
6: ะ
7: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
6: แพงไหมอ่ะ
7: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
6: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่อ
7: ยากได้ทั้ง2ชุด
6: ทั้ง2กล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
7: ห้ามใช้เงินเยอะ
2: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
8: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
2: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
9: ผมว่าตักพอสมควรครับ
2: ครับ
9: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
2: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
9: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
2: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
9: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
2: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
9: ตักพอสมควร
2: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
9: แล้วก็ทานไม่หมด
2: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: ักแล้วนี่ตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้นะฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ

0: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
1: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
0: คราวนี้น่าจะหมด
1: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
2: ่กินหมดไหมวันนี
3: ้หมด
1: โอ้กินหมดครับ
2: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกนะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
4: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพรอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
2: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
5: มิ้น
6: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
5: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
6: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
5: รู้จักค่ะ
6: ประหยัดคืออะไรคะ
5: เก็บเงิน
6: เก็บเงินเอาไปทำอะไรใช่ไหม
5: จ่ายค่าเทอม
6: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
5: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
7: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
1: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
8: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
1: คิดว่าตักเยอะแน่
8: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรเงี้ยคือเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไร
1: คือขออีกแต่ก็กินไม่หมดหรอก
8: ใช่
1: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
8: แล้วกินไม่หมด
1: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
9: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
10: ้อิ่มแล้วค่ะ
9: หมดไหม
10: ไม่หมด
9: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
10: ไม่ไหว
1: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยคร
2: ับ
1: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
11: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
10: ต้องตักน้อยๆ
11: ตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
1: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
8: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
1: คุณแม่ล่ะครับ
12: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
1: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมด
12: คิดว่าไม่หมด
1: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม่นะ
2: ยอมค่ะยอม
1: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูก

ไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อย

0: ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
1: ินให้พอดีตัว
0: เองและน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
1: พอดี
2: พอดีหมดจ้าคุณพ่อแม่เยอะมากเลยกินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
3: ก็เป็นไปได้ครับ
2: ครับ
3: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
2: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
4: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
2: ครับ
4: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
5: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
6: ่สู้สู
5: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นไม่คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่

0: ระโปรงมาตอนนั้นหนูได้500บาท
1: จริงจังหยอดเองเลยเหรอ500เนี่ย
0: ครับหยอดเอง
2: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับมาหยอดกระปุกทุกครั้ง
3: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
1: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมอ่ะทำไมหนูอยากได้10ชิ้น
0: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
3: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดินละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้นี่คุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาก็แล้วครับหนอกหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับอยากซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ
8: ่ยังอีกผมเติมยังอีกบ่งก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: ล้มผักน้ำผักน้ำผักน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อเติมในรถตรงท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: กว่าแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทําอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จําเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อทุกข้าวมาได้นะคร
5: ับผลไม้มาแล้วครับบาทเจ๊ด้วยนะครับบาทเลยครับ28 38
0: แล้วนอกเหนือจากการหาหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหน
1: ึ่งอ่านออกแต่คนเข
2: ีย
1: น
2: ที่14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
0: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศ

0: ตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
1: ม
0: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
1: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
2: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
1: ้ใช่ครับ
2: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
1: กระปุกที่ใช้ครับ
2: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
1: ็
2: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
1: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
2: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
1: นี่เลย
2: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
1: หยอดกระปุกไปแบบนี
2: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงอ่ะเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
0: คุณแม่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
1: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
2: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
0: มีความสุขใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
0: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ค
0: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
2: ว่างเปล่าจังเลย
0: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนและได้บอกได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
0: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
2: แล้ว
1: ก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
2: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะวิธีการคุยบ้างค่ะ
1: ค
2: มีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะ
1: คร
2: เราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
1: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
2: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
0: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรา
2: ค่ะ
0: นะคะจริงๆแล้วคนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทําใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
2: ร
0: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทํางานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
2: ี่ประโยคนี้ทําไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
0: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้

0: ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
1: น้องแถมคุณแม่โจ้ครับ
2: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
0: ค
2: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะงั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
1: โอเค
0: น
1: ะก็เป็นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
0: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
3: โอ้อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่นเลยไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไ
0: ร
3: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
1: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว่าง
0: ๆ
3: แต่มันต้องดูแลด้วย
1: ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
1: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
1: ก
3: เล่นต้องเก็บ
1: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
0: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: ครูอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: ครับ
3: คือนอกเหนือจากเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าเราสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
0: เขียน
3: ใช่เกรดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3คนอุ๊ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
0: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
3: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
0: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
0: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อม ก่อนอย่าทิ้งง่าย
0: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
3: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
3: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
3: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
0: ครับ
3: นะคะค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
0: ้
1: วก็เป็นพ่อแม
0: ่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: เป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม่กระพุนน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars.
1: Hello, how are you?
2: Help! Help!
3: ดาวี่มีอันตรายช่วยแล้ว
4: หินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
5: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
6: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
2: เออ
5: คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนเนี้ยจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
7: ้น่าสงสารจังเลย
3: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
5: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
3: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
5: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
3: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
8: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
5: วิ่งตามผมมาเลย
9: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
2: Let's go
9: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
5: ตามมาตามมา

0: ถึงสักที
1: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
2: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
1: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
2: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
1: What is

0: a jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
3: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีอะแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: A jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยัง
2: ผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
1: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: Ajar. J-A-R, jar, ajar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
0: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
4: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
4: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
4: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับ

0: ครับ
1: หรือว่าแมงกับรุ่นน้อยจะคิดถึงบ้านอ่ะก็เป็นไปได้นะใช่ไหมเจ้าแมงกระพุนน้อยใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยหงอย
2: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้อสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
3: โอ้โหนั่นแมงกระพุนเต็มเลยอ่ะ
2: นั่นพวกของเธอเหรอ
3: ใช่
4: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
2: ใช่น่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม่
2: ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: 官儿。嗯，这。
1: What is it?
0: Jellyfish? Jaguar? Jug.
1: Finish.
2: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: สอนศิล
1: ป์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอม
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
1: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
2: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียว

0: นะถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้
1: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
0: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
1: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
0: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผมก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงสีแห้งเรียบร้อย
1: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็น

เสาที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอย่างแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแกก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแกมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าพี่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆแล้วนี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังสนสุดๆเลยล่ะค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
0: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนนายนไปหมดแล้วนะครับ
3: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
4: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
4: เอว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
4: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
5: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอ่ะ
6: อยู่นี่ค่ะ

0: ว้ายไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
2: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
1: ครับ
2: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
0: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
3: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้หรอคะ
4: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
0: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
3: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกุ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
4: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
1: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
4: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
1: ครับ
3: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วเลยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชะลันตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
0: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
3: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
0: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
3: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กตอนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
0: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แอบนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะอุ้ยนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้
3: โหยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
0: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
0: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
0: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
4: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
4: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำโตๆเลยเดี๋ยวนะเช็คขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
2: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
0: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊บอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ้อยอืดสุดๆอ้อยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊บจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
2: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊บความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊บเองต่างหากเพราะแก๊บประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
0: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ

0: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
1: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินส่วนของแก๊ปเองก็ได้ อร่อยสุดๆเลย
0: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆด้วย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆปาดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตันเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรเหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าอ่ะตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนพักอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะอย่าไปเสียหยุดเดี๋ยวนี
5: ้ไปทางไป
6: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
5: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตีโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
5: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไป

0: ไม่ได้หรอก
1: ไอ้ติ๋งแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
0: ้ขอไปอยากไปโรงเร
1: ีย
0: น
1: ต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี๋
0: ไปผมไม่ไป
1: ต้องไป

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ย
0: ไม่ต้องกระซิบบอกด้วยเราเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเอ
4: ๋บ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้
6: แค่คืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: ฮะรีบหนีแล้วครับ
0: มีอะไรเหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอ่ะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียวหวาน
5: เขียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
0: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
5: อ๋ออย่างนั้นเองเหรอ
0: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
8: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
4: ผมขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกๆเยอะแยะ
4: ใช่ใช่เย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนด้วยคนนะ
5: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวก

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกมาเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอะ
1: เอ๊ะไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ

0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
1: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
2: ขอพรได้เล
0: ยอย่ากินพวกผมเลยครับ
2: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
1: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอ
0: ด
1: ี
0: ใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
1: โธ่เอ้ยเกี๊ยวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
2: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
1: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอจะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
1: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
1: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
2: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปรัวขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละมัน
0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
1: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
2: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โหจังหวะ
3: ว้าว
4: ก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
5: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มันก็ตุ้ยชัว
6: เย้งั้นก็เถอะพวกเรา

0: ขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัย
3: โถยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันงั้นล่ะ
1: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
5: ยักษ์ออกมาแล้วน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
0: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่ใช
5: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอ
5: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชิวา
6: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
5: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอครับฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
0: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: จริงด้วย
1: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
0: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
1: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ Ha ha ha!

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow!
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาล่ะมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไรแม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
3: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูบ้างไหมเคยดูแล้วบ้างไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอ่ะ
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุชและน้องดีนานะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พวกเรามาจาก
3: ทีมเมกา
4: ดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
5: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
6: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
6: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
6: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
6: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
6: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบอยู่นานไม่ใช่ดีนาน
6: ดีนาน
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
6: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
6: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
6: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
6: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
7: ครับนิดเดียวครับ
6: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
7: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
7: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
6: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
6: กีฬาส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
6: ก็มีอะไรบ้างคะ
7: มีกอล์ฟครับ
6: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
7: 70ครับ
6: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
7: ครับ
0: 270
6: แล้วทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
7: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
6: ลอง
0: ๆๆนี่ๆๆ
6: อย่าเตะโดนพี่หอยนะครับโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาล่ะครับวันนี้สู้ไหม
7: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่จะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
6: ค่ะ
0: เอาล่ะครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
8: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
9: พ่อครับ
10: ครับ
9: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
10: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
9: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
10: หืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
9: มีจริงๆในเกมครับพ
10: ่
9: ออ
10: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
9: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
10: ่อครับ
9: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
10: หืม 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6ยังไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับ

0: โอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
1: เพราะมันสนุกครับ
0: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
1: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
0: ้
1: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม่
0: งั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินเลย
2: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
1: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
2: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไร
1: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่อ
2: แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
1: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
2: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลย CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
4: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
5: ว
4: ้
5: าวอ
4: ุ๊ยเอ
6: บีบี
4: เอาละครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GT Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
7: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
4: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
7: ่คิดได้ค
4: ่
7: ะ
4: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
1: เพราะหนูชอบแบบให้
4: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
1: คร
4: ับ อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
1: ครับ
4: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหมเคยฮะเคยไหม
1: เคย
4: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
7: เล่น
4: เหรอเกมอะไร
1: Minecraft มีเยอะเลย
7: Minecraft
4: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
7: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายอ่ะชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
4: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
7: ใช
4: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อมั้ยอยากเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
7: เคยอยากซื้อมั้ยคะ
4: เคยมั้ย
1: เคยครับ
4: เคยเหรออยากซื้อแล้วทําไมไม่บอกแม่หรือเรา
1: บอกพ่อคร
4: ับบอกพ่อพ่อซื้อให้
7: มั้ยคะ
4: พ่อซื้อให้มั้ยซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อ่ะ

0: บอก
1: หน
0: ู
1: พูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
2: หนูว่าหนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
0: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให้
2: อยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
3: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรค่ะเนาะต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้เซอร์ติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
2: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
2: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
2: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
2: ไม่
0: ใช่ด้วยเป็นคน
2: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
2: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
2: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
3: ค่ะคิดว่าตกลงกันได้
0: ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ฟรายติ้งครับน้องจีจี้
4: ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
4: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
4: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
4: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
4: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
5: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจี้ไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
5: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจี้เคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
4: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
5: ใช่
4: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
4: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
4: ใช่ค่ะ
0: เราฟรีอย่างเดียว
4: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปหนึ่งเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอปRobloxเราเอาไว้ทำอะไรครับ
4: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
4: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
4: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
4: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
4: ยากเป็นแบบพี่หอยค
0: ่
4: ะ
0: เอาแล้วอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
4: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
4: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดี
0: ก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะฮะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
4: ก็เวลาได้ไป ได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
4: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องพับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
5: B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
1: ผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
6: ครับ
1: ผมแค่อยากได
6: ้
1: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
6: ม
1: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
6: เ
1: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
6: โอเคครับแต่ระวังแม่เหนียวนะ
4: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
7: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีม GG Fighting แม่เล็กและน้อง GG ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีม GG Fighting นะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีม GG Fighting นะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดมั้ย
5: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
5: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
4: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
4: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
4: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโออะไรอย่างเงี
0: ้
4: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
4: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
5: ไปด้วยกัน
4: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
4: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจีโตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
5: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
5: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
5: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่เขาไปแบบเนี้ย
5: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อย่างนี้แล้วทางแม่นุ่นกับน้องดีนาล่ะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
8: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
8: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
8: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ วลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม

0: ับ
1: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
0: มีคร
1: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
0: ไปเล่นนะครับ
1: เล่นส่วนใหญ่เล่นนะฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
0: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
2: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
1: เล่นๆอย่างเช่น
0: แบบตีเล่นของเล่นครับ
1: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: มีไหมคะ
0: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได
1: ้เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
2: ฟันดาบ
1: ฟันดาบมีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
2: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
1: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
2: จริงจังมั้ย
1: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
2: ทีนัทสู้ได้มั้ยคะ
1: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ
2: ์เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
1: เวลา
2: ใกล้
1: แพ้แพ้ทำไงครับ
0: เขาเล่นต่อไป
1: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
2: กัดกันด้วย
1: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
2: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับ
0: แรง
1: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
2: ผู้ชายสองคน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
2: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: อ๋อใช้กฎกติกานี้
2: ทำโทษให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้ทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: เอา
1: เอาเลยครับตอนนี
0: ้
1: ร้องเร็วมากครับ
3: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ ออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงกรานกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาๆที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
1: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะ
3: คะ
2: จะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากคันใหญ่เพราะคันใหญ่นี่จะทวงกล้ามเนื้อด้านหลัง
4: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
5: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
5: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะ
3: คะ
2: ตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะคะ

0: หลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ

2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหลได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2 3เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงและเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้เลยแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: ังนั้นที่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีกันเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะแต่เราทำได้อะไรไม่ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 23 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้า

ายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุธว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทําได้นะครับคุณแม่อยากจะทําทรงผมอะไรก็ทําไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทําไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปฝีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันก็จะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมา

0: แล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออ่อที่สองการออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งท้อเบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงการกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหน้าหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทําอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะ
3: คะ
2: จะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อ

0: สะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากคันใหญ่เพราะคันใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
1: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
2: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
1: ค่ะ
2: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
0: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
0: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
0: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะคะ

0: ็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงและเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเยื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: ที่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแย
1: ะ
0: เราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจ

0: กลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
1: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวจนถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทําได้นะครับคุณแม่อยากจะทําทรงผมอะไรก็ทําไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทําไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อก่อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลาย

ครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องขาวขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคนึงที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิซิดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิซิดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นลิซิดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ค่ะของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลักคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์2เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: และดาวพิศราอยู่กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมด้วยอาจารย์หมอ2ท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยากจะถามอาจารย์รีบถามเลยจะเดินทางเอ๊ะข้อกระดูกเลยจะเป็นอะไรไหมหูปกติไหมขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าเป็นหูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ

0: ของท่านท่านแรกอาจารย์หมอกิฟนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลจากภาควิชาสดศนาศิกนะคะสวัสดีอาจารย์หมอกิฟนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะส่วนกระดูกและข้อนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามคำถามเรื่องกระดูกและข้อเยอะมากวันนี้ค่ะอาจารย์หมอเบิร์ตอยู่ในรายการแล้วอาจารย์ในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: ค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องปวดเข่าปั่นเก็ดเลือดโอ้ยสารพัดสารพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะถามคำถามกับอาจารย์รบกวนนะคะว่า2ช่องทางช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอค่ะ023547105กับอีก1ช่องทางนะคะไปที่แฟนเพจ Rama Channel นะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามได้รายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะฝากมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงไหนเล่าซิไหนบอกมาซินะคะบางท่านน่ารักมากโอ้โหเล่าละเอียดทุกอย่างเลยเป็นโรคอะไรทานยาอะไรมาอาการเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบให้อาจารย์ได้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมถามค้างไว้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคุณป้าระดาอายุ78ค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง154เซนติเมตรบอกว่าไปผ่าตัดขั้วปอดด้านซ้ายผ่านมาแล้ว1เดือนยังรู้สึกเจ็บแผลอยากทราบว่านานไหมคะกว่าอาการเจ็บแผลแบบนี้จะหายไปค่ะอาจารย
3: ์ครับคือโดยทั่วไปแล้วค่ะจริงๆก็ต้องดูก่อนว่าผ่าแผลผ่าตัดตรงนี้ฮะแผลใหญ่มากน้อยขนาดไหนแต่โดยหลักการคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดตรงนี้จะต้องลดลงเรื่อย
1: ๆ
3: ถึงแม้จะยังมีอาการเจ็บอยู่แต่มันต้อง
1: ค่อยๆน้อยลง
3: ต้องน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดผ่านมา1เดือนแล้วยังมีอาการเจ็บและเจ็บไม่ลดลงสักทีนึงอะไรอย่างครับอันนี้น่าจะต้องไปให้คุณหมอผ่าตัดดูแล้วว่า
1: แผล
3: เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอักเสบหรือเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: แต่ว่า1เดือนก็คงจะยังไม่หายสนิท
3: ใช่คือต้องดูถ้าขั้วปอดด้านซ้ายบางทีไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดเฉพาะตรงกระดูกซี่โครงหรือว่ามีการเปิดซี่โครงแล้วเปิดกระดูกซี่โครงออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีการเปิดตรงนี้บางทีบางคนใช้มา3เดือนก็ยังมีอาการเจ็บๆได้อยู่
1: เพราะคุณป้าบอกว่าอยากจะทราบว่าสักประมาณกี่เดือนถึงจะหายถ้าเอาหายจริงๆแต่ว่าบางคนก็ถึง3เดือน
3: คือแล้วแต่คน
1: แล้วแต่อาการแล้วแต่วิธีการผ่าของคุณหมอด้วย
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้อาจารย์เบิร์ตถามด้วยความที่ว่าขั้วปอดอยู่ประมาณนี้เนาะมีท่าไหนอะไรยังไงที่คุณป้าระดาไม่ควรทำเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความบาดเจ็บให้กับแผลที่ผ่าบ้างไหมคะ
3: ครับจริงๆถ้าดูจากอายุ78ก็คงไม่น่าจะไปบิดพื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ ไม่แน่นอนไม่แน่ ไม่แน่
0: อาจารย์หมอคุณป้าบอกว่านี่มือเดียวเลยดูบิดพื้น
3: ครับ คือท่าที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นท่าที่อันนั้นต้องดูก่อนว่าแผลผ่าตัดอยู่ด้านไหนถ้าแผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้ามีการผ่าตัดกระดูกซี่โครงหน้าอกด้านหน้าอย่างครับท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่เปิดเยอะๆ
1: อย
3: ่
1: างนี้
3: ใช่เพราะว่าจะทำให้ต้องมีการแผลมีการแยกได้นี่นะครับแล้วก็ท่าที่ต้องยกเกิน90องศาบางทีถ้าผ่าตัดหรือว่าคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยการที่ยกแขนสูงมากๆทำให้กระดูกแยกได้เหมือนกัน
1: เหมือนแบบตักผ้าบนราวตักผ้าสูงๆ
0: อันนี้ก็ไม่ควร
3: บางทีเอื้อมสูงๆจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเวลาไอให้ใช้ตัวกอดรักตัวเองเอาไว้ใช่
1: ร
3: ัก
1: ตัวเองให้มากขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกซี่โครง
3: ใช่ครับให้กอดตัวเองเอาไว้เวลาที่จะไอเพราะบางทีการไอแรงๆเนี่ยครับจะทำให้ตัวกระดูกซี่โครงกระเพื่อมได
1: ้
3: นะครับก็กอดเอาไว้เพื่อไม่ให้กระเพื่อมมาลดอาการเจ็บได
0: ้ค่ะขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะคะส่วนคำถามนี้อันนี้น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีคนถามมา
1: คำถามเรื่องของเอ็นข้อศอกนะคะ คุณชนาการอายุ62บอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบพบคุณหมอทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์แต่ปัจจุบันยังรู้สึกปวดอยู่ปวดมากแล้วก็ร้าวไปถึงต้นแขนคุณหมอท่านที่1บอกให้ผ่าตัด คุณหมอท่านที่2น่าจะไปหา2ที่บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปในเส้นเอ็นที่ปวดคำถามของคุณชนาการเมื่อวานนี้ที่เก็บตกมาฝากอาจารย์แล้วต้องมาถามให้ได้ก็คือ คุณชนาการอยากทราบว่าวิธีการไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ
3: ไม่มีวิธีต้องดูความรุนแรงก่อนครับว่ามีความอักเสบของตรงเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดถ้าคุณหมอบอกว่าผ่าตัดก็อาจจะแปลว่ามีไม่แน่ใจมีการผ่านไปตรวจหรือแล้วหรือยังว่าเส้นเอ็นตรงนั้นมีการอักเสบฉีกขาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีการอักเสบฉีกขาด ของเส้นเอ็นของข้อศอกเนี่ยครับก็อาจจะการผ่าตัดก็เป็นทางออกอันนึงที่ทำให้เย็บเส้นเอ็นให้มันกลับปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉันต้องดูกับความรุนแรงส่วนการเอาเลือดเต้นไปปั่นเอาเกล็ดเลือดมาฉีดอันนี้มันเป็นวิธีสมัยใหม
1: ่
3: นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้จริงๆก็ด้วยการศึกษานะตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเท่าที่ควรที่จะบ่งบอกว่าช่วยเรื่องอาการปวดลดการอักเสบได้ดีนะครับบางการศึกษาบอกว่าดีบางการศึกษายังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุป
0: คือเรียกว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยมันยังไม่นิ่ง
3: ใช่ครับยังไม่นิ่งพอที่จะสรุปได้ว่าการฉีดยาตรงนี้ช่วยการฉีดเกล็ดเลือดตัวเองเข้าไปตรงนี้ช่วยลดการอักเสบได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะนั้นคุณชนาการก็ต้องอยู่ที่วินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะคะว่าอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันฉีกขาดหรือเปล่าวิธีไหนจะรักษาแล้วได้ผลหรือให้ประสิทธิภาพได้มากกว่ากัน
3: ครับคือจริงต้องหลีกเลี่ยงมากกว่าครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีการอักเสบของข้อศอกมากขึ้น
1: คือ
3: ถ้าเห็นจากแค่ตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นเอ็นตรงปุ่มกระดูกอักเสบอย่างเงี้ยครับซึ่งการป้องกันก็คือเราไม่ยกของหนักเพราะทุกครั้งที่ยกของหนักจะมีการกระดกข้อมือขึ้นครับซึ่งการกระดกข้อมือตรงนี้จะทำให้เอ็นข้อศอกทำงานหนักมากขึ้นครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ไป
0: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เป็นรายการสดนะคะถามเรื่องของข้อกระดูกนะคะการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหูคอจมูกเรื่องของ
1: สอนสิการนอนหลับการนอนกรนวิธีการรักษาการนอนกรนนะคะอาจารย์กิจเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดสอนสิ
0: ค่ะนะคะสามารถถามได้นะคะมีคุณสิริรัตน์นะคะบอกว่าปวดในหูลึกๆนะคะบอกว่าคล้ายอักเสบตลอดแต่เจ็บในคอด้านที่หูเจ็บนะคะบอกว่ามีเม็ดขาวๆด้วยต้องรักษาอย่างไรคะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ามีเม็ดขาวๆอยู่ในหูแล้วเจ็บอาจารย์กิฟฟังแล้วพอจะนึกภาพออก
1: เจ็บในหูแล้วก็มาเจ็บตรงคอด้านเดียวกับหูที่เจ็บ
2: ก็คือถ้าเกิดว่าคิดให้โยงเป็นในเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะค่ะก็คือเบื้องต้นอาจจะนึกถึงเม็ดขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในต่อมทอนซิลที่มันคาอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันอาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาที่มันมีแผลอะไรในปากเนี่ยค่ะบางทีมันจะมีเส้นประสาทที่อาจจะร้าวไปถึง
1: หู
2: อาจจะรู้สึกปวดหูได้
1: ค
2: ือถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเป็นกลุ่มของนิ้วของต่อมทอนซิลพวกนี้มันก็อาจจะเป็นหายๆโดยลักษณะก็คือเป็นเม็ดเหลืองๆเหม็นๆฝังอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือว่าการระคายเคืองที่คอหรือว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดอยู่ในคอถามว่าอันตรายมากไหมอาจจะไม่ได้อันตรายมากพวกนี้พอมันหลุดลงไปมันก็อาจจะขึ้นได้อีกหรือว่าขึ้นตามร่องอื่นได้อีกหรืออีกอันนึงก็คือหูกับคออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ตรวจร่างกายหมอก็ไม่แน่ใจว่าที่หูเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ปวดไหมอย่างเช่นมีแก้วหูทะลอแก้วหูอักเสบเป็นขี้หูอุดตันเราไปดันแก้วหูหรือว่าเป็นปวดจากข้อต่อหน้าหูแล้วลงมาที่หูได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในปากอื่นๆแล้วเราไปที่ตัวหูอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ค่ะ
1: อาจารย์ต้องส่องดูหูก่อน
2: ใช่
1: เรื่องของรายละเอียดสำหรับเรื่องหูเล่าบอกอาการได้คร่าวๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดทรมานควรไปให้คุณหมอตรวจเน
2: า
0: ะเพราะว
2: ่
0: ามองไม่เห็นภาพ
2: ใช่ค่ะ
1: มาลองมานะคะคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วคุณพรชัยอายุ66ปีบอกว่าช่วงที่ปีนขึ้นเก้าอี้ไม่ทราบคุณพรชัยปีนขึ้นเก้าอี้ไปทำไมแต่ว่าลักษณะของการปีนไม่ได้นั่งนะคะรู้สึกเจ็บแป๊บที่เข่าข้างขวาแต่อีกข้างหนึ่งคือข้างซ้ายเนี่ยไม่เป็นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
3: ์โอ้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันครับคือด้วยอายุ66ปี
1: ค่ะ
3: คือบางทีการปีนขึ้นเก้าอี้ไม่แน่ใจ
1: ว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟใช่ป่ะหรือว่าหยิบของอันนี้ปีนประจำ
3: ครับคือทุกครั้งเวลาปีนเก้าอี้อย่างเงี้ยฮ
1: ะ
3: แค่เราก้าวจากเนี่ยพื้นไม่เหยียบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากนะครับตอนช่วงที่ขั้นตอนที่จะ
0: ก้าวเข้าไปช่วงที่มันจะดันตัวนะอาจารย์มัน
3: ใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอายุที่เป็นแล้วก็ด้วยความไม่รู้เก้าอี้สูงขนาดไหนครับตอนช่วงปีนขึ้นเนี่ยมันจะมีการข้อเข่าจะมีการขัดกันเกิดขึ้นในที่ถ้ามีเข่าอักเสบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปีนขึ้นไปแล้วยกของอยู่ด้วยบางทีพวกเส้นเอ็นเนี่ยทำงานหนักมากก็จะมีการปวดแปรบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทั้งกระดูกก็ได้เป็นที่เส้นเอ็นที่รอบหัวเข่าก็ได
1: ้
3: ครับ
1: แนะนำว่าไม่ควรปีนท ที่มันสเต็ปต่างกันมาก
3: ใช่
1: ถ้าเป็นบันไดที่มีสเต็ป
2: ดีกว่า
1: จะดีกว่าไหมคะ
3: จริงๆใช้เป็นบันไดที่ก้าวเล็กๆค่อยๆขึ้นดีกว่า
1: เหมือนบันไดเขาจะมีบันไดพับได้ที่กางมาแล้วเป็นตัวเองส
2: ั้
1: นๆแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไป
3: จะดีกว่าอย่างนั้นน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
1: พื้นสู่เก้าอี้มันต้องถ่างแล้วเข่ามันงอเยอะ
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นนะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการปีนเข่าเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะไม่เป็นไรแต่พลัดตกหกล้ม
3: ใช่ค่ะ
1: ในผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเรื่องใหญ
3: ่
0: แล้วมีคนมาทักทายอาจารย์ในแฟนเพจรามาชาแนลแล้วนะคะสวัสดีคุณสุธีรโพสต์ฝากสวัสดีอาจารย์คุณสาด้วยนะคะคำถามถามได้นะคะคุณผู้ชมในแฟนเพจถามด้วยตัวคุณเองได้เลยแต่ว่าถ้าถามไม่ได้นะคะฝากไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้มีน้องทีมงานพร้อมจดอยู
1: ่ค่ะ
0: มีคำถามจากคุณพัทธิรานะคะบอกอายุ36ปีน้ำหนัก58สูง160อยากทราบเรื่องของการจัดกระดูกที่เรียกว่าไคโรแพลคติกนะคะบอกว่าการจัดกระดูกแบบนี้มันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: ครับตัวไคโรแพคเตอร์เนี่ยครับตัวจัด กระดูกเนี่ยมันก็เป็นการใช้วิธีการทำทางกายภาพแบบนึงมาเป็นการจัด กระดูกซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าทางกายภาพก็ไม่ถูกจะเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการไคโรแพคเตอร์ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือจัดให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางครับ
1: วิธีการจัดคือยังไงจันดึงหรือว่า
3: เขาก็จะมีการวิธีการดึงหรือว่ามี
1: เครื่องมือ
3: นักมาใช้ตัวของเขานะครับ
1: ช่
3: ว
1: ยกัน
3: ด
1: ั
3: ดใช่
1: นักจัดกระดูก
3: ใช่ครับจะเป็นเขาเรียกว่านักจัดกระดูกหรือนักไคโรแพคเตอร์
1: ไคโรแพคเตอร
3: ์ค่ะใช่เขาก็จะมาต้องตรวจก่
1: อ
3: นว่ามีผิดปกติที่ตรงไหนแล้วเขาก็เริ่มจัดให้กระดูกเหมือนกลับมาเข้าที
1: ่ในเมืองไทยเรามี
3: ในเมืองไทยก็มีใช่ครับแต่ว่าต้องดูกับคุณนักที่เขาจบมาโดยเฉพาะ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
3: ซึ่งจริงคนที่จบมาจากด้านนี้ต้องจบจากเมืองนอกเท่านั้นนะครับเมืองไทยไม่ได้เปิดสอน
1: ค่ะยังไม่มีคอร์สสำหรับไคโรแพคเตอร์
3: ใช่ครับแล้วคนที่จบคือต้องเรียนปริญญา6ปี
1: โหปกติแล้วเป็นคุณหมอ5ปีไหมคะ
3: 6ปีเหมือนกันครับ
1: ซึ่งคือเชี่ยวชาญ
3: อันเนี้ยจะเป็นไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะครับเป็นเชิญแพทย์ทางเลือก
1: ใช้กับแพทย์ทางเลือกอื่นๆแผนจีนแผนไทยแต่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกจัดกระดูก
3: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าบางอย่างก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
3: ใช่คือช่วยได้ไหมเท่าที่สอบถามกับคนไข้มาก็ช่วยได้ได้บ้างครับแต่ว่าไงก็ตามต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ดีคือหลักการของเขาเนี่ยคือสมมติมีกระดูกเคลื่อนเขาก็จัดให้มันเท่าที่แต่ก็ต้องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายก
1: ็
3: ต
1: ้
3: องไปเป็นคอร์ส
1: เจ็บไหมอาจารย์เวลาที่เขาปรับหรือจัดกระดูก
3: ที่เคยถามคนไข้มาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยผมไม่เคย
0: กำลังนั่งนึกถึงไอ้นี่อาจารย์การนวดแบบแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยก็เหมือนกันยืดกันดึงแค่ทาง
1: กันเนาะแต่อันนี้ก
0: ็กระดูกเลยก็เลยนั่งนึกว่ามันคือแค่นวดก็รู้สึกเจ็บร้อนส่วนตัว
2: เคยไปไหม
4: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไม่ยังไม่ได้รู้
4: เลย
1: หลังปวดอะไร
4: ไม่ปวด
3: คือก็ช่วยพูดเรื่องการปวดหลังปวดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคในระดับนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีในแง่เหมือนกับมาให้หมอเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ได้ผลเท่าไหร่ก็มาที่โรงพยาบาลก็ดี
1: ค่ะนั่นคือเรื่องของการจัดกระดูกนะคะมาที่คุณวันอายุ59ปีบอกว่านอนกลางคืนรู้สึกหัวเข่ากับข้อเท้าเย็นวูบเหมือนจะช็อกเหมือนจะเย็นขึ้นมามากอย่างเงี้ยนะคะอยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการรักษายังไงอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะทั้งสองท่าน
3: ดูให้ดูยากเหมือนกันนะครับว่าเข่าเท้าเย็นวูบวาบแต่ต้องดูก่อนว่ามีอาการชาร่วมด้วยหรือเปล่าคือบางทีในเราต้องดูว่าอาการอื่นร่วมด้วยโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะตอนนี้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับคือบางทีอย่างเช่นคนที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเราควบคุมเบาหวานไม่ค่อยดีบางทีตอนที่เจออากาศเย็นมากๆหรือในคนที่เส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายติดตันเลยนะครับการที่เจออากาศเย็นมากๆเนี่ยทำให้การเย็นวูบวาบขึ้นมาที่บริเวณปลายเท้าได้ใช่ก็คือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันครับต้องขอข้อมูลกรณีมีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยหรือเปล่าโรคประจำตัวอะไร
1: ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ1คือโรคประจำตัวอะไร2มีอาการชาเพิ่มหรือร่วมด้วยหรือไม
3: ่
1: นะคะสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ลองอธิบายให้มากกว่าแค่เย็น แล้วก็เหมือนกับจะช็อกอาการเกิดขึ้นทุกวันไหม
3: ใช่
1: นะคะตอนไหนบ้าง
3: ทุกวันตอนเช้าเป็นหรือเปล่าแล้วหลังเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยังไงคุณวันโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสัมพันธ์นะคะอายุ53ปีนะคะสูง173นะคะแล้วก็น้ำหนัก73นะคะบอกว่าเป็นคนที่นอน

0: รนแล้วรู้สึกว่าจะมีลมในท้องเยอะมากสังเกตได้จากตอนทานอาหารแล้วก็จะเรอบ่อยแล้วก็จะมีผายลมบ่อยถามว่าที่มีลมเยอะเนี่ยมันเกี่ยวกับการนอนกรนในตอนกลางคืนไหมการนอนอ้าปากบ่อยๆอาจารย์กิ๊บมันทำให้มีลมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ไหม
1: เกี่ยวไหมคะ
2: คือปกติถึงแม้ว่าเราจะอ้าปากแต่ว่าลมมันควรจะเข้าไปในปอดมากกว่า
1: ไม่ได้เข้าท้อง
2: ใช่ไหมแต่ว่าคนที่นอนกลที่ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เวลาที่ลมมันตีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตีโดยธรรมชาติแรงดันมันอาจจะเข้าไปในหลอดอาหารและท้องอืดทีนี้ต้องถามว่าเขาได้ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือเปล่า
0: ไม่ได้บอก
2: ว่าถ้าเกิดว่าใส่เนี่ยอาจจะเกี่ยวแต่ว่าถ้านอนโดยลักษณะธรรมชาติของนอนกลเฉยๆมันคือทางเดินหายใจตีบแคบแล้วเสียงมันเลยมาตีเป็นเสียงโดยลักษณะไม่น่า
1: จะเกี่ยวกับลมเข้าไป
2: ใช่ปกติลมมันก็เข้าไปในปอดแล้วมันเข้าน้อยลงด้วยซ้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ท้องอืดต้องไปดูสาเหตุอื่นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องอืดกินอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะหรือกินอาหารที่มันแบบผลิตแก๊สเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาท้องผูกแล้วถ่ายไปไม่ดีมันก็เลยอืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่จะบอกว่าการอ้าปากเวลากลางคืนเวลากลนไม่เกี่ยวกับท้องอืด
2: คืออ้าปากเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่อ้าปากต้องไปดูว่าแน่นจมูกไหม
1: เวลาที่เราเป็นภูมิแพ้แน่นจมูกเป็นหวัด
2: แล้วกลไกธรรมชาติโอ้เราต้องการอากาศเข้าไปก็เลยอ้าปาก
1: เฉยมาคอแห้งมาก
2: เป็นไปได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าน
3: อนทุกเช้า
2: ถ้านอนอ้าปากคอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าอ้าปากแล้วลมมันก็น่าจะเข้าไปในปอดอยู่ดีอันนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาเว้นแต่ว่าบางคนส่วนน้อยละกันอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
0: ที่กำลังนั่ง
2: คิดลมเข้าไปในหลอด
0: นั่นคืออาชีพของพวกเราอะที่เราต้องแบบพูดอาจารย์กิฟต์อาจารย์เบิร์ดเองก็บางทีพูดกับคนไข้ทั้งวันเนาะ
1: สอนหนังสือ
0: เนี้ยอ้าปากทั้งวันเอ๊ะลมมันจะเข้าไปในปากจนทำให้เรามีลมเยอะอะไรหรือเปล่า
1: อาจารย์ก็มองว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
2: เท่าไหร
1: ่กลนก็คือกลนท้องอืดก็อาจจะมีสาเหตุอื่น
2: ใช่เว้นแต่ว่าใส่เครื่องอัดอากาศด้วยอ
1: าจจะมีเป็นไปได้
2: ที่เป็นการรักษากรน
1: ค่ะเนี่ยค่ะคุณวันให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารู้สึกเย็นวูบหัวเข่ากับข้อเท้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยบอกว่าเป็นมา 2-3 วันแล้วโรคประจำตัวที่เป็นคือความดันไขมันแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไหมอาจารย์
3: ก็ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนอยู่ดีครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าบางทีต้องอาศัยการคลำชีพจรเพิ่มเติมครับที่ทำให้มีหาถึงสาเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือกระดูกทับเส้นประสาทเองก็จะทำให้มีอาการแบบนี้ได้บ้างเหมือนกัน
0: เป็นไข้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีแบบกระดูกทับเส้นประสาทมีรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอะไรมีเป็นไปได้ไหมคะ
3: คือกระดูกทับเส้นประสาทมันจะไม่เกี่ยวกับการไข้ครับจะแยกกัน
0: จะเจ็บปวด
3: ใช
1: ่ดิฉันคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณวันขออนุญาตเดาแบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะเป็นลมอ่ะอาจารย์เราจะรู้สึกมือเท้าเย็นน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ใช้คำว่าเหมือนจะช็อกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นไหมคะอาจารย
3: ์คือต้องมาดูอีกทีนึงครับค
1: ือ
3: บางใช่ครับต้องมาตรวจอีกทีนึงคือบางทีถ้าเหมือนมือเท้าเย็นทั้งเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่น่าจะมีอาการแค่เข่ากับเท้าอย่างเดียวใช่แล้วน่าจะมีอาการเวลาทำกิจกรรมอื่นมากกว่า
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณวันถ้าอยากให้แน่ใจตรวจเพิ่มเติม
3: ใช่ครับ
1: ถ้าอาการยังไม่หายไปแต่ 2-3 วันยังรอได้ไหมอาจารย์หรือว่า
3: ก็รอดูอาการดูก่อนถ้าเกิดยังเป็นอยู่อย่างเช่นวันนี้ยังเป็นอีกแล้วไม่สบายใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นอาการที่มันไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างไปโรงพยาบาลอันนี้น่าจะดีสุดนะคะมาที่คำถามจากคุณภควาอายุ67ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่ระคายคอบ่อยมากๆทานน้ำเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะเหมือนกันนะคะวันละ 2-4 ลิตรน้ำที่ทานมีทั้งน้ำขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำอื่นต้มเองด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยบางครั้งบอกว่าเสียงแห้งมากนอนตอน5ทุ่มจบละครหลังข่าวนะคะบอกด้วยว่าต้องดูละครก่อนนะคะ
1: แล้วบอกด้วยบอกหน่อยว่าเรื่องอะไรบอกหน่อยจะได้ดูตาม
0: ชอบเรื่องไหนนะคะแล้วก็บอกว่าตื่นตีสี่นะคะนอนต่อไม่หลับแล้วเป็นเพราะนอนน้อยหรือเปล่านะคะทำให้ระคายคอไปบอกอาจารย์กิ๊บถามการระคายคอเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: การระคายคอเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราหายใจเอาสิ่งระคายเคืองเข้าไปปุ๊บพอมันผ่านช่องคอก็รู้สึกระคายคอได้แล้ว
1: ใช่ค่ะควันรถ
2: ฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่แสบจมูก
1: เหมือนคัน
2: ไปใช่หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดร้อน

0: เผ็ดร้อนบางทีถ้าเกิดว่ามัน
1: เยอะเกิน
0: เยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายคอได้หรือว่าอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นมีลองไปดูว่ามีกินรสจัดไหมอาหารแบบอืดๆชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่แบบกินกันเยอะๆ
1: วันศุกร์ด้วยเนาะวันนี
2: ้กินเยอะก่อนนอนใช่ไหม
0: กินเยอะๆกินเยอะๆแล้วไม่รอให้มันย่อย
1: นอนทันที
0: ปกติก็จะรอประมาณ3ชั่วโมง
1: รอไม่ไหวง่วง
0: รอไม่ไหวง่วงถ้าเกิดว่าเรานอนไปเลยมันยังไม่ทันย่อยไปย่อยไปมันก็อืดขึ้นมาที่คอก็จะทำให้มี
1: แสบ
0: อาการระคายเคืองบริเวณที่คอถ้ามันโดนบริเวณเส้นเสียงก็อาจจะทำให้มีใช่อาจจะทำให้มีเสียงแหบเพราะว่าเส้นเสียงมันก็อาจจะมีอักเสบบวมทำให้มันชิดกันไม่สนิทก็อาจจะทำให้มีเสียงแห้งเจ็บคอเสมหะในคอเรื้อรังระคายเคืองเลอะเปรี้ยวบางคนก็อาจจะมีแสบร้อนขึ้นมาที่ยอดอกได
1: ้ค่ะ
0: หรือว่าจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นหลักแหละแล้วกินเข้าไปแล้วรสจัดมันระคายมันอะไรเง
1: ี้ยอันนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบังเอิญเห็นว่าคุณภควาดื่มน้ำขิงด้วยอย่างตัวปุ๊กเองอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดไม่ได้หรือว่าของร้อนอย่างขิงอย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วจะ
0: เสียง
1: แหบ
0: ท
1: ั
0: ้งเผ็ด
1: จะร้อนเลยจะไม่ได้เลยคือถ้าทานเมื่อไหร่เสียงแหบปุ๊บแต่ถ้าไม่ทานไอ้พวกน้ำขิงหรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยได้
3: เพราะว่าทำรายการกับพี่ปุ๊กพอมีอาหารเผ็ดมาน่าทานมากยำอะไรอย่างเงี้ยจังกิ๊บคืออาจารย์นึกออกไหมแล้วทุกคนก็ทานแล้วพี่ปุ๊กลองชิมสิคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เลยเพราะเขาเผ็ดปุ๊บเขาจะแบบ
1: เสียงไม่เ
0: หมือนเคยเคยแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบบอกว่าเสมหะในคอระคายเคืองต้องกินมะนาวโซดา
1: ช่วยได้ไหม
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาระคายเคืองอ่ะแล้วเขาเป็นจากกรดไหลย้อนเนี่ยการกินมะนาวเหมือนยิ่งไปเติมกรดโซดายิ่งทำให้อืดพอท้องมันอืดเสร็จมันเหมือนบอลลูนนิ่งอ
1: ่ะ
0: เหมือนเราใส่บอลลูนไปอาหารมันก็ยิ่งแบบดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณพักวาลองงดน้ำขิงดูอาจจะไม่ระคายเคืองคอนะแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังจะดื่มน้ำเยอะน่าจะดีแล้วนะคะ
3: คุ
1: ณพรชัยเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะ
3: เพิ่มเติมเรื่องที่บอกว่าปีนเก้าอี้รู้สึกเจ็บแผลเข่าขวาเป็นมาเกือบ1ปีแล้วอาจารย
2: ์ครับ
3: คือปีนเก้าอี้หรือว่ายังไงน่ะนะ
2: ถามว่าต้องมาหาหมอไหม
3: หมายถึงเจ็บเข่าด้านขวาค่ะ
2: ถ้าเป็นแล้วรู้สึกไม่สุขสบายมาหาหมอดีกว่าครับ
3: จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกัน
2: ใช่ครับอย่าไปทนกับอาการเจ็บปวดมากมายครับ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าผิดท่าเนี่ยถ้าเป็นมา1รังอาจจะไม่ใช่ผิดท่าแล้ว
2: ใช่อาจจะต้องมีเข่าเสื่อมแล้วแหละว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนปีนขึ้นเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากแล้วตอนที่ยิ่งปีนปุ๊บดีดตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะกล้ามเนื้อรอบเข่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นมาถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการปวดจนรู้สึกรบกวนการทำงานเนี่ยครับมาโรงพยาบาลดีกว่าครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิมพัฒน์นะคะบอกว่ารบกวนถามคุณหมอนะคะรู้สึกชาปลายนิ้วมือขวาเวลาตื่นนอนนะมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะเพิ่งเป็นไม่กี่วันค่ะเป็นอาการของคนที่ขาดวิตามิน B12 ไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วย
2: ครับอาการถ้าชาที่ปลายมืออย่างนี้ครับอายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุไม่ได้บอกมาเลยค่ะอาจารย
3: ์แต่เป็นตอนตื่นนอน
1: เป็นตอนตื่นนอนที่ปลายนิ้วมือขวา
2: ครับอันแรกเลยก็คืออาจจะที่เจอบ่อยๆในตอนในคลินิกอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับก็คือในข้อมือตรงนี้ครับมันจะมีตัวเส้นประสาทอยู่เส้นนึงครับที่มันจะวิ่งมารอบบริเวณโพรงข้อมือตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามือเราอยู่ในท่าไหนบางทีเราจะอยู่ในท่านี้หรืออยู่ในท่านี้ก็ได้ซึ่ง
3: จะทำให้มันก็พับ
2: ใช่ครับมันทำให้เส้นประสาทตรงนี้ถูกกดทับเราเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มาเลียงบริเวณมือของเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกกดทับก็จะมีการชาปลายมือไปชาปลายมือได้ซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกัน
3: คือเป็นเพราะท่าทาง
2: เป็นเพราะท่าทางหรืออาบางทีจะเป็นนอนๆอยู่แล้วชาขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับแบบต้องตื่นชาจนต้องตื่นขึ้นมาแล้วสะบัดมือนะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าชานิ้วไหนระหว่างวันชาด้วยหรือเปล่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยในคนที่ทำงานออฟฟิศก็เจอบ่อยคนที่ใช้เมาส์เยอะๆอย่างเงี้ยครับ
3: หมายถึงระหว่างวันก็ต้องชาด้วย
2: ชาอาจจะมี
3: บางท่าทาง
2: ใช่ครับถ้าอย่างเช่นเวลาเราใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราวางมือไว้ที่โต๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยกดคลิกเมาส์นี่ก็ชาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นร่วมเป็นชาตอนอื่นร่วมด้วยไหมนะครับส่วนบอกว่าเป็นขาดวิตามินบีหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าขาดวิตามินบีอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นชาทั่วตัว
1: ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง
2: ใช่มันจะเป็นชาปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างพอกันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็นมี

0: เส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือหรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับ
1: จะเป็นกิจกรรมที่ทำ
2: ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่บอกว่าอาการชาที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทอะไรยังไงไหมคะ
0: ถ้าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมักจะเป็นชาที่เกิดจากการงอศอกเยอะ
1: ๆค่ะใช่เพราะอาจารย์เคยบอกถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นอีกอย่างนึง
0: ถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นตรงนี้เป็นข้อมือถ้าเกิดเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะเป็นการงอข้อศอกเยอะๆ
1: เราก็ได้ความรู้นะ
2: จ๊ะเนาะเราจะได้จำไว
0: ้คือบางคนเนี่ยชอบนั่งทำงานแล้วก็แบบ
1: งออ
0: ย่างเงี้ย
1: ดูซีรีส์มา
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่นี่คือแบบว่ากำลังฟินแบบ
0: โอ้ย
2: ไม่
0: เห็นหรอกหรือบางคนกอดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เส้นประสาทตรงเนี้ยตึงก็ทำให้ชาปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อยได
2: ้โอ้อันนี้คุณผู้ชมที่ถามมาไม่แน่ใจวันนี้ดูอยู่หรือเปล่านะวันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวถ้าวันอื่นมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมคะจันเบิร์ดถ้าสมมติว่าชา2นิ้วนี้เราทำยังไง
0: ก็อย่ากอดอกบ่อย
2: ก็อย่ากอด
0: อย่าทำท่านี้บ่อย
1: ฉันนักฟังอาจารย์ออร์โธปิดิกหลายท่านอ่ะอาจารย์กิฟคือตอนกลางคืนจะนอนอ่ะปกติจะนอนท่านี้หรือกอดทุกวันนี้นอนท่านี้แบบเพราะว่ากลัวข้อมือมันโ
0: อ
1: ้ยจริง
0: ๆแต่ตอนนอนเราไม่รู
3: ้เอาอันนี้ได้ไหมคะแกนทิชชู่ดำแล้วแบบ
1: เคยคิดว่าตอนแรกอุ้ยแต่อุ้ยแต่ละอาจารย์เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวมันพับอยู่นี่คือวันนี้ก็คือต้องนอนพยายามแบบว่าเอามือให้ตรง
2: อันนี้คือไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหม
1: เราบังคับตัวเองตลอด
2: ไม่ได้
1: แต่ก่อนจะงอนจัดระเบียบดีมากตามที่อาจารย์บอกเลย
2: ค่ะ
1: สุดยอดค่ะไม่ได
2: ้มาที่เรื่องของเลือดกำเดาบ้างช่วงนี้หน้าร้อนค่
3: ะ
1: หลาน5ขวบเลือดกำเดาไหลบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรไหมสำหรับเด็กๆอันตรายหรือไม่ต้องรีบไปหาหมอไหมคะ
3: อันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเลือดกำเดามันออกเยอะๆเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยมันคืออะไร
1: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสาเหตุที่มันเป็นจากสาเหตุที่อันตรายมากๆเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อลายอันนี้มันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่อย่างเช่นเด็กๆที่เจอบ่อยเลยก็คือเล็บยาวแคะ
0: แคะขี้มูก
3: อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
1: ระแทก
3: อาจจะมีกระแทกขยี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบฝุ่นเข้าไปในจมูกรำคาญคันเป็นภูมิแพ้อาจจะคันเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจิกโดนเป็นแผลเป็นเลือดกำเดาออกก็ได้อ่ะหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นได้เช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเกล็ดเลือดผิดปกติหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่ามีกลุ่มของเนื้องอกที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกนั้นๆไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่าย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยในเด็กก็คือลองไปสำรวจเล็บดูหน่อย
1: ลวงแขะแกะกาว
3: เล็บยาวไหมลวงแขะแกะกาวหรือว่ามีปัญหาอื่นที่แอบซ่อนไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ้อยู่เขาคันก็ขยี้แล้วก็เลือดกำเดาออกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยาสเตียรอยพ่นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพ่นเราตัวสเตียรอยเนี่ยมันไปโดนตรงสันจมูกค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเกิดการแตกง่าย
2: ไม่ถือว่าเวลาพ่นไปแล้วโดน
3: เวลาพ่นเราควรจะพ่นด้านนี
2: ้พ่นที่มันเฉียงออกค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่แค่แกนจมูก
3: ขวาก็เฉียงไปทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราพ่นผิดไปโดนตัวสันเนี่ยค่ะพ่นไปนานๆเขาอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายแล้วพอไปโดนอะไรนิดนึงก็โอ้แตกมาค่ะลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรที่หมอพูดไปเมื่อกี้ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยๆจริงๆแนะนำพบแพทย
1: ์
3: เพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: เนาะเพราะกำลังจะถามอาจารย์กิฟว่ามันไม่มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นจากความผิดปกติหรือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากสังเกตเอาว่าไปแคะหรือเปล่าหรืออะไรเป็นแล้วจะทำยังไงคะในเบื้องต้น
3: ในเบื้องต้นก็คือ
1: บีบเอาทิชชู่ยัดหรือ
2: เราเห็นเอาทิชชู่ยัดแบบ
1: ยังไงดี
3: ก็คือส่วนใหญ่เวลารักษาจริงควรจะรักษาสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าฉุกเฉินก็ค
1: ือ
3: บีบบีบก่อนบีบให้แบบสมมติเลือดออกอยู่เราบีบเหมือนเพชเชอร์
2: ไม่ถูกบีบยังไงคะจันบีบที่จมูกเลยค่ะ
3: เนี่ยค่ะ
2: บีบไปทางปากก่อนเน
3: า
2: ะ
3: แต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่จุดเลือดออกมันอยู่แค่ตรงนี
1: ้
3: ถ้ามันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่หลังโพรงจมูก
1: ไม่ได้
3: บ
1: ี
3: บไม่ช่วยบีบก็อาจจะไม่ช่วยมันเป็นแค่แบบปิดรูมันก็ไปไหลข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: หลายคนเอาน้ำแข็งมาโปะๆช่วยได้ไหมคะ
3: ก็คืออาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากการรักษาจริงคือต้องที่สาเหตุต้องตรงจุดเลือดออกตรงไหนแล้วก็ไปแก้สาเหตุด้วยอันนี้คือเบื้องต้นคืออย่างนี้แต่ว่าบางคนถ้ามียาม
2: ีอาจารย์มีอีกอย่างนึงหลายคนพอเห็นเลือดกำเดาไหลชอบเงยหน้าอย่างเงี้ย
1: เงยหรือเลือดก็จะไหลย้อนกลับไปอันตรายไหม
3: ก็คือถ้าเงยไปเนี่ยคือถ้าข้อดีของการก้มลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดมันออกเยอะไหมแต่ถ้าเงยเนี่ยบางทีมันลงไปหลังคอนั่นแหละบางทีก็สำลักลงไปแล้วก็กะปริมาณเลือดได้ยากอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่ามียาอยู่ที่บ้าน อย่างเช่นยาอะไรกลุ่มของเชื่อไอริเอดินหรือว่ากลุ่มของเอฟิดีนพวกนี้ถ้าเกิดเลือดมันออกแค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะบางทีเราก็ใช้สำลีแล้วก็หยอดยาหมาดๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบไว้มันก็จะทำให้ได้ยาด้วยได้แรงกดด้วยสำหรับที่ระดับด้านหน้านะที่บอกแต่ว่าการ

0: โตอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดมาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าให้ตัวเอฟดีนี่น่าจะให้หมอสั่งมากกว่าเนาะ
0: ใช่ใช่ควรจะเป็นในความควบคุมเพราะว่าที่บอกมันจะมีผลข้างเคียงมันจะอันตราย
3: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กวิ่งตามไปห้องพยาบาลเขาก็จะให้แบบบีบเอาไว้
0: เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือบีบเนี่ยค่ะ
3: เอาทิชชู่ไปยัดดีไหมจันกิ๊บ
0: คือทิชชู่เนี่ยบางทีต้องระวังถ้ามันสกปรกถ้าหากว่ามันเป็นทิชชู่แล้วมันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขามีแผล
3: ค่ะ
0: ตัวความสกปรกนั้น
3: มันจะติดเชื้อ
0: ติดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสำลีสะอาดสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายมาก
1: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณขวัญหทัยนะคะบอกว่าหมอคะตื่นเช้ามามีเสมหะไหลลงคอตลอดเลยทำยังไงคะแต่ว่าเป็นเฉพาะช่วงเช้า
0: ทีนี้เสมหะไหลลงคอเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้ว่าเป็นเสมหะจากจมูกลงค
1: อ
0: หรือว่าเป็นเสมหะที่อยู่ในคอแล้วคาอยู่ในคอซึ่งจริงแล้วเป็นได้หลายโรคเลยอย่างเช่นถ้านึกถึงมากที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะนึกถึงกลุ่มของกรดไหลย้อน
1: อ
0: ันนี้ต้องไปลองดูพฤติกรรมว่ามีกินอาหารประเภทรสจัดอืดๆมันกินแล้วนอนไม่รอให้ย่อยสัก3ชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยค่ะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอ้วนแล้วพุงเขาก็หนาแล้วเขาก็เหมือนกดพุงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะหรือว่าเสมหะจากสาเหตุอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ
1: ้ค่ะ
0: น้ำมูกไหลไปกองทั้งคืนเลยตื่นมาเสมหะเยอะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลมแล้วมันผลิตตัวเยื่อเมือกหรืออะไรเงี้ยออกมาเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าแล้วมันไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้เยอะแยะเลยได้หลายสาเหตุเงี้ยค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันส่งผลมากๆมันน่ารำคาญ
0: ถ้ามันส่งผลก็ลองไปตรวจดูก็ได้
3: บางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาต้องจามต้องสั่งน้ำมูก
0: ภูมิแพ้ก็ลองดูอาจจะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลลงด้วยไห
1: ม
0: มีปัจจัยกระตุ้นซ้ำๆ
3: ค่ะ
0: โดยอันนี้เป็นอีกละโดยเนี้ยเป็นอีกละแต่ถ้ากดไหลย้อนก็อาจจะมีเสมหะในคอมีเลอเปี้ยวหรือว่าบางคนมีรู้สึกแบบแสบร้อนหน้าอกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเสียงแหบเนี่ยเป็นต้น
3: ด้วย
0: ไอเดือลังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
3: พูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนขออนุญาตไปคำถามคุณแพรเพราะเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องกัน คุณแพรอายุ44ปีน้ำหนัก93ค
0: ือ
3: เป็นคนอ้วนนะคะสูง155เซนติเมตรถามว่าในกรณีที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนแล้วใช้เครื่องซีแพดที่จันบอกม
0: ี
3: ผลกับอาการกรดไหลย้อนไหมคะ
0: ก็คือในกรณีอธิบายให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นนอนกลนะคะก
1: ็
0: คือทางเดินหายใจมันตีบใช่ไหมคะส่วนเครื่อง CPAP ก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆอัดอากาศก
1: ็
0: คืออัดให้ทางเดินหายใจเราตีบใช่ไหมมันก็อัดให้กว้างทีนี้ระหว่างที่เขาอัดอากาศอะค่ะคือพอลงไปในคอเนี่ยช่องคอมันก็มี2ทางให้ไปก็คืออันนึงเป็นหลอดลมอันที่เราอยากจะได้แต่ว่าอีกอันนึงเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแรงดันมันเยอะไปแล้วลมมันดันรั่วเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารเสร็จมันก็เหมือนบอลลูนนิ่งเหมือนไปใส่ลมไว้มันก็อาจจะดันพวกอะไรในกระเพาะแหละให้มันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันอยู่ในปริมาณที่พอดีอันเนี้ยจนไม่รั่วเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าอีกอันปัจจัยอันนึงก็คือน้ำหนักเยอะอย่างที่บอกคือน้ำหนักเยอะเนี่ยจะส่งผลทั้งสองโรคเลยทั้งนอนกลนด้วยแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้คอ
3: ยิ่งแคบ
0: หนาแคบทางเดินหายใจก็ติดไปหมดเลยแล้วก็พุงอาจจะใหญ่เสร็จก็กดให้กดไหลย้อนขึ้นมา
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นลองลดน้ำหนักดูแล้วลองปรับพฤติกรรมอาหารอย่ากินอาหารรสจัดอย่ากินเปรี้ยวๆเผ็ดๆร้อนๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะคืออาหารพวกเนี้ยคือปกติมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วพอมันลงไปในกระเพาะมันขึ้นมามันก็ระคายอย่างเงี้ยค่ะ
3: จริง
0: แล้วก็อย่ากินแล้วนอนเว้นสักประมาณ
3: 3ชั่วโมง
0: กลางคืนให้ลองนอนหลังสูงนิดนึง
3: หนุนหมอนขึ้นมาให้สูง
0: หลังนะไม่ใช่คอเดี๋ยวบางคนบอกเอาหมอนซึ่งหมอนข้างบนมันเลยตรง
3: คอเลยแล้วถ้าสมมติว่าเอาหมอนเนี่ยต้องไปหาจันเบิร์ตต่อเพราะว่า
0: คอ
3: เอา
0: ให
3: ม่ตั้งแต่หลัง
0: ก็คือให้หลังเนี่ยหลอดอาหารมันขึ้นมายากหน่อยอะไรอย
2: ่
0: างเง
2: ี้
0: ย
2: ตอนคุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่ต้องย้ายไปนอนโซฟา
3: เหมือนกัน
2: แล้วก็
3: เหมือนกัน
2: เอาไม้อะครับหนุนที่โซฟาข้างหนึ่ง
3: ให้
2: สูงขึ้น
3: คือเมื่อคืนดังนอนที่โซฟาดังเชื่อไหมเพราะว่ากลับจากรามาเสร็จปั๊บกว่าจะอาบน้ำทานข้าว
1: เนี่ยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: สองทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มสามทุ่มกว่าเริ่มง่วงพอลงไปเท่านั้นแหละ
0: เผลอหลับไปเลย
3: ไม่หลับมาเลยค่ะแสบก็เลยต้องไปนอนที่โซฟาที่เป็นแบบปรับเอนได
0: ้แบบที่อาจารย์เบิร์ตบอกเลย
3: ถึงเช้าค่ะคุณผู้ชมคือนอนที่ทรมานนะ

0: มันเป็นกฎไหลย้อนคือเห็นเตียงแต่นอนไม่ได้
1: อยากนอนแต่นอนไม่ได้
0: ก็ต้องแบบที่อาจารย์เบิร์ตบอกอ่ะบางทีบางคนก็หาอะไรมาหนุนหลังที่อาจารย์กินหลัง
1: แล้วจะทีนี้คนที่ใส่เครื่องเนี้ยซีแพปเนี่ยต้องใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะ
2: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนอ่ะสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาเราดีขึ้นอย่างเช่นเป็นจากทองซินโตเลยผ่าตัดเสร็จปุ๊บหายเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับความรุนแรงมันอยู่เท่านั้นไปเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อยๆคือขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็การรักษาอื่นๆด้วยบางคนก็อาจจะใช้ร่วมกัน CPAP ด้วยผ่าตัดด้วยบางคนก็นอนตะแคงอย่างเดียวดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือไปลดน้ำหนักดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ต้องใช
2: ้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วก็เราได้แก้ปัจจัยนั้นได้ครบหรือยังแล้วความรุนแรงเท่าไหร่ไงบางคนใช้ไปอาจจะต้องปรับแรงดันด้วยอนาคตสมมุติว่าเราแก่ขึ้นหย่อนหนักกว่าเดิม
1: ก็ต้องเพิ่มแรงดันอ
2: าจจะต้องเพิ่มแรงดันหรือว่าบางคนโอ๊ยดีขึ้นฉันผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะลดแรงดันหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยสรุป
1: เนาะมีเพื่อนมีสามีใช้บอกว่าเหมือนฉันนอนอยู่กับมนุษย์อวกาศเล
0: ยต้องครอบตลอดแต่เขาก็สบายต
3: ั
0: ว
3: ก็ใส่แล้วดีนะคะผมนอนกับพี่ชายบางทีแบบตอนที่ไม่ใส่นุ่งหู
0: เราอะนอนไม่ได้แต่เขาว่านอนได้ใช่ไหมนอนไม่ได้
3: แต่พอเขาใส่ปุ๊บยิ่งเดี๋ยวนี้เครื่องซีแพปเสียงเบา
2: เสียงเบาตัวเล็ก
3: เออแล้วพอเรานอนได
0: ้สบาย
3: ตัวเขาเองเขาก็บอกเองว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบสดชื่นมากขึ้น
0: เพราะเขาได้ออกซิเจนมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะไปสมมติบ้านฉันก็มีเพื่อนหรือสามีหรือคนรู้จักอ่ะอาจารย์พวกซีแพดเนี่ยมันไปซื้อเองได้ไหมต้องมาให้อาจารย์สั่ง
2: ปกติไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเองเท่าไหร่เพราะว่าข้อที่หนึ่งพวกนี้มันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้
0: ค่ะ
2: แล้วก็ข้อที่สองคือแรงดันเท่าไหร่ล่ะ
0: ต้องปรับแรงดัน
2: ใช่แล้วก็พอใช้ไปใช้มาเนี่ยใช้แล้วเอฟเฟกตีฟไหมอีก
0: คือได้ผลไหม
2: ได้ผลไหมคุณหมอต้องมาดูอีกหรือว่าใช้แล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในวิธีซีแพปอย่างเดียว อันนี้หมอต้องมาประเมินแล้วว่าคนนี้เขาตันตรงไหน
0: ไม่ใช่ดูรายการเราแล้วบอกว่าเธอฉันไปซื้อเครื่องนี้มามั่งดีกว่าไม่ได้ต้องมาให้คุณหมอประเมินดีกว่า
2: จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำ
0: ไม่แนะนำ
2: เหมือนออฟเลเบลอะไรเงี้ย
0: เหมือนจะไปซื้อแบบซื้อมาเองแบบหลังร้านอะไรเงี้ยไม่ได
2: ้คนมาตรวจดันมากไปดันน้อยไปอะไรเง
3: ี้
2: ยค่ะ
3: มีคำถามครับเพื่อนถามเยอะมากเราสามารถเดี๋ยวนี้มีบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำเองที่บ้านสลีปเทสทดสอบการนอนกลนที่บ้านได้
0: ไปที่บ้าน
3: อย่างเงี้ยแตกต่างกับมาทำที่โรงพยาบาลไหมครับ
2: จริงๆการตรวจการนอนหลับมีหลายแบบถ้าตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะมันจะมีอย่างน้อย7ชนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการตรวจที่บ้านต้องไปดูว่าเขามอนิเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดครบนู้นนั้นนี้เนี่ยก็พอได้เรียกได้ว่าพอได้แต่ว่าบางคนที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะบางทีเขาจะต้องฟิกว่าถ้าเราจะเบิกเครื่อง CPAP ต่ออาจจะต้องทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสมมุติว่าเราไปทำที่เอกชนบ้างเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม่ให้
0: ไม่ครอบคลุม
2: อันนี้เป็นต้นนะต้องดูพวกสิทธิ์การเบิกอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แต่โรงพยาบาลก็คือรออาจารย
1: ์รอคิวยาว
0: ประมาณ8ปี
1: ไม่ใช่ของอาจารย์บอกกิมนี่คิวปีหน้าเต็มแล้ว
0: นานไหมคะ
2: แล้วแต่ที่
0: แล้วแต่ที่
2: เรามาก็ค่อนข้างที่จะนาน
0: เพราะมันเยอะเพราะนั้นแต่ต้องเข้าใจ
1: เรามีปัญหาเรื่องการนอนเยอะ
0: หนึ่งคือทุกคนมีปัญหาเรื่องการนอนทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็เบิกได้ราคามิตรภาพที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำงานหนัก
2: เพราะว่าเรื่องกฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแต่ก่อนคนจะบอกเอ้ยเห็นอะไรเล็บเป็นทุกบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหนักๆเนี่ยออกซิเจนมันตกออกซิเจนมันตกเสร็จเนี่ยถ้าตัวหยุดหายใจเยอะๆมันจะส่งผลต่ออัตราตายในอนาคตเลยแล้วก็สมองเนี่ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆถ้ามันขาดออกซิเจนไปนานๆนานๆเข้าหรือว่าเป็นหนักๆเข้าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะอัมพาตได้เลยหัวใจก็เหมือนกันหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆคือพอออกซิเจนมันตกเสร็จหัวใจมันจะทำงานหนักขึ้นมันก็จะเป็นไงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะโตวายความดันขึ้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้เลย
0: คือมันจะไปกระทบระบบอื่น
2: ระบบอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นที่ออกซิเจนมันก็ทั่วไปหมด
0: ดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับการนอน
2: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
0: อาจารย์คิดถามอีกนิดนึงอย่างนาฬิกาที่เราใส่กันเนี่ยมันจะมีการจับการนอนหลับอาจารย์นาฬิกาพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยหลับลึกหลับผิวหลับตื่นมีเป็นหลายเลเวลมากอันนี้เขาจับจากอะไรคะอาจารย
2: ์อันนี้บอกได้ยากว่านาฬิกาที่เขาโฆษณาว่าจับเนี่ย มันจับได้จริงไหม มันมีบางยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำสลิปเทสต้องมาติดมอนิเตอร์เยอะๆเยอะๆเนี่ยสมัยนี้ปัจจุบันอะคล้ายๆนาฬิกาก็มีแต่ว่าเขายังไม่รองรับมาก
0: แบบ
2: ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันพออ่านได้คร่าวๆเลยนะมันอ่านคล้ายๆเหมือนที่เราไปติดอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแค่แบบใส่ข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเลย มันอ่านได้หมดเลย มันอ่านมีหยุดหายใจเท่าไหร่เงี้ยค่ะออกซิเจนเท่าไหร่
1: หลับลึกไหมอะไรไหม
2: ใช่มันจะอ่านแบบได้ใกล้เคียงเลยปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการมันก็ไปแต่ว่านาฬิกาที่เขาขายทั่วไปเนี้ยอันนี้ต้องมาดู
1: นาฬิกาออกกำลังอย่างเงี้ยมันก็จะ
2: ต้องมาดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขามีเอามาทำวิจัยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ยังบอกฟันธงให้ไม่ได้ว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเอาตัวที่กิ๊บพูดให้ฟังว่ามันมีแบบเนี้ยมาอันนั้นเนี่ยค่อยพอได้เลยค่ะ
1: นะคะมาที่คำถามของคุณสุกัญญากันบ้างค่ะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าอายุ55ปีสูง158หนัก104กิโลกรัมแล้วบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม3ข้อหัวเข่าเสื่อม2ข้างเลยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันสูงหัวใจก็ทำบอลลูน2เส้นด้วยไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นรักษาได้บ้างไหมคะหมายถึงว่าทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมและหัวเข่าเสื่อมด้วย
3: ครับถ้าอันแรกก่อนครับถ้าความกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยครับต้องดูก่อนว่าเสื่อมมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสื่อมมากก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถ้าเสื่อมไม่ได้เยอะมากหลักการรักษาคือรักษาเรื่องการปวด
1: ค
3: ือบางทีอย่างเราไปฟรีเลเซอร์อาจจะมีกระดูกเสื่อมบ้างเหมือนกันถึงแม้จะยืมไม่เยอะมากอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รักษาเรื่องการปวดทำกล้ามเนื้อรอบๆการกล้ามตัวให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ช่วยเรื่องการปวดหลังได้นะครับส่วนจริงๆแล้วการรักษาที่สุดอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะ
1: อันนี้ก็คือ104กิโลกรัม
3: น้ำหนักตัวที่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้กระดูกเสื่อมได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะก้มอยู่แล้ว
2: รับน้ำหนัก
3: ใช่เพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่หน้าท้องของเรานะครับพอหน้าท้องเยอะเราก้มไหนเยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันมีแรงไปทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบได้มากขึ้น
1: ไปกดทับเหรอคะอาจารย์
3: ไปกดเส้นไปกดกระดูกมันทับกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องลดน้ำหนักก่อนนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับตัวน้ำหนักเองก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้มากเหมือนกันอย่าลืมว่าน้ำหนักของข้อเท้าหรือข่าอย่างเงี้ยเรายืนด้วยขาสองข้างของเราแต่น้ำหนักตรงนี้รับทั้งตัวของเราอยู
1: ่
3: นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับคือการลดน้ำหนักอันดับแรกก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างได้ไประดับนึงนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่นั้นเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดหลังมากน้อยขนาดไหนรักษาด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายวิธีที่จะช่วยเรื่องการปวดตรงนี้ได้นะครับแต่ยังก็ตามการทำให้ทุกอย่างแข็งแรงขึ้นน่
1: ะ
3: คือสำคัญสุดถ้าปวดเข่าก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหนูเข่าให้แข็งแรง
1: ค
3: ืออย่างน้อยถ้ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มาช่วยลดน้ำหนักที่ท่านปวดเข่า
1: ดังนั้นต้องไปเริ่มลดน้ำหนักก่อนเน
2: า
1: ะ
2: สำคัญที่สุดเลย
3: แต่นี้แต่ถ้าเท่าที่ฟังมาก็มีโรคหัวใจอยู่ด้วย
1: ใช่ไปทำบอลลูนมาแล้ว
3: การออกกำลังกายก็ต้องมีหมอเป็นที่ปรึกษาด้วย
1: ใช่
3: ครับคือจริงถ้าประมาณอย่างเงี้ยครับแนะนำให้มาเริ่มออกกำลังกายที่โรงพยาบาลก่อนมาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้คืออย่างที่รามาก็มีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูแล้วก็
0: สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบอลลูนหรืออะไร
3: ใช่ครับก็คือสามารถมาดูแล้วระหว่างออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ว่าด้วยน้ำหนักตัวเท่านี
1: ้
3: ร่วมกับโรคหัวใจแบบนี้โรคประจำตัวประมาณแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอันไหนดีนะครับหรือจริงเป็นเบาหวานด้วยไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยาเบาหวานหรือเปล่าตรงนี้การฉีดยาเบาหวานก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าออกกำลังกายท่าไหนถึงเหมาะส
1: ม
3: นะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ามาเจอหมอก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันรักษาไปร่วมๆกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำให้อาการทั้งปวดหลังกระดูกเสื่อมเนี้ยดีขึ้นด้วย
0: อันนี้แหละคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยบอกว่ามาได้โดยตรงเลยดีไซน์การออกกำลังกายที่เหมาะสม
3: ใช่
0: คุณกนกจันยังคงอยู่ที่อาจารย์เบิร์ตวันนี้เรื่องของกระดูกนะคะและข้อเนี่ยมาแรงมากเลยอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก52สูง163บอกกระดูกทับเส้นใส่เหล็กมาไม่ถึงเดือนทีนี้อยากทราบการปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดว่าควรนอนท่าไหนไม่ให้กระทบกับเหล็กอยากทราบว่าระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อเนี่ยจะประสานกันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คะอาจารย
3: ์ค ครับจริงๆควรนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าที่สบาย

0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกับทับชั้นนอนทับเหล็กอันนี้เกี่ยว
0: จริงๆคือนอนท่าที่สบายดีที่สุดครับคือแต่ว่าถ้าสมมตินอนคว่ำอย
1: ่
0: างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อย
1: หลังแอน
0: ใช่คือหลังแอนเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือนอนตัวนอนหงายก็ได้หรือนอนนอน
1: ตะแคง
0: ก็ได้นะครับคือจริงๆนอนท่าที่สบายแหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อประสานกันนานไหมอันนี้เหมือนเดิมตอบค่อนข้างยากโดยแต่โดยมากคือประมาณหลัง1เดือนไปแล้วก็เริ่มประสานกันแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มประสานกันแล้วอาการปวดจากเจ็บแผลเนี่ยอาการเจ็บจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดยาวขนาดไหนกระดูกสันหลังที่ตรงนี้ครับบางทีกระดูกแค่2ข้อตัดเล็ก
1: ๆ
0: อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็หายเจ็บแล้วแต่เกิดผ่ากันแบบโอ้โหหลายข้อมากๆอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
1: ค่ะแล้วแต่อาการแล้วก็แล้วแต่จำนวนข้อหรือแผลใหญ่เล็กแค่ไหนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคุณกนกจันทร์ก็หายเร็วๆนอนท่าที่สบายตัวที่สุด
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กิ๊บนั่งเฉยๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะ
1: มาก
2: บอกว่าแล้วถ้าชาที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ
0: เหมือนตะกี้นี้เลยครับ
1: เหมือนหมอดูแล้วเริ่มทำดูนิ้ว
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้ดูลายมือนะดูนิ้ว
0: ก็คือดูก่อนว่าเป็นมือไหนถ้าเป็นสองมือต้องดูเลยว่าเป็นปลายเท้าด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ที่มืออย่างเดียวและเป็นแค่เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรคคนคำถามมาจากกังวลว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเส้นประสาททั่วตัวมีการอักเสบน
1: ะ
0: มีความรุนแรงระดับนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ชาปลายมือและเป็นแค่ข้างเดียวก็อาจจะเป็นโพรงอุ้งมือที่เส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยถูกกดทับนะครับรุนแรงไหมต้องดูก่อนว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีชาอ
1: ่
0: อนแรงมีไหมอย่างเช่นหยิบจับของหยิบจับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มมีอาการหยิบจับของไม่ได้
1: อ
0: ันนี้รุนแรงต้องผ่าตัดนะครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเลือกถ้ามีแค่ชาอย่างเดียวต้องดูก่อนว่าชาเป็นบางครั้งคราวแค่บางท่าหรือชาตลอดเวลา
1: อันนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องสังเกต
0: ใช่ครับถ้าชาตลอดเวลาแน่นอนมันต้องรุนแรงมากกว่าชา
1: บางคร
0: ั้งบางคราวหรือเฉพาะท่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่โดยมากที่เห็นบ่อยๆก็คือเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับนี่แหละ
1: กลับไปนอนท่านี้อีกแล้วกลัวถูกกดทับอาจารย์กิ๊บนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์กิ๊บนะคะโสตศนสิกหรือจะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากอาจารย์เบิร์ด
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแน่เลยหยุด3วันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วพบกับรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากEasy Busy นะคะและวรินดาโคเซตคราวนี้เรา4 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่น

0: ใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: ห
0: น
1: ูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ถึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์เสม
1: อรายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1

2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชั้นสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: พอมีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะจะทีนี้จะมีรูปหน้าอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: ลักไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โอ้อะไรนะมาสไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้จะหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อย
3: ฟังเสียงแปลงร่างได้เลย
0: เก่งมากเอาล่ะนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้โหการต่อสู้กันสนุกมากเลยปรบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
4: ปราสาทแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
4: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิว
0: ค่ะ
4: ดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
4: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
4: จะได้ดูเมืองที่อยู่ข้าง
5: ค่ะหนูจะบอกว่ามีนานอยู่ตรง2ตัวนี้นี่ถ้าเกิดมีแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไรครับทำอะไร
5: ถึงประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
6: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสนะครับเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
6: ไม่สบายค
0: ่
6: ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทางบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
7: แมวจ
0: ับ
7: หอยทาก
0: นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
7: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
7: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ
7: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะงาค
0: ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้างเห็นเหรอไหน
8: นี่หาง
0: นี่อะไรอ่ะ
8: แมว
0: นี่แมวเหรอ
8: หางแมว
0: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วว่านี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
7: แมวจะขุ่นแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขุ่นค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
0: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปรบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
9: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
9: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังคร
0: ับ นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
9: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
0: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
9: ทีเล็กครับ
0: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
10: เป็นสัตว์ร้ายกินเนื้ออยู่
0: กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
9: คนกำลังโดนไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
0: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรบ๊ายบาย

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอน

0: สินของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ลายสีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กมันเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น

0: 2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกําหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทําให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่

ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม106ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลับตาอุดหู
1: อยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไง
2: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
0: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
3: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
4: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
3: ใช่แล้วล่ะ
4: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่าอ
0: ่
4: ะ
0: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
3: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
4: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
0: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
3: ยังไม่เข็ดอีกเหรอ

0: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
1: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
2: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: ยา
2: จัดการสิ
1: เฮ้ยพวกเราไปหยุดโอ้ยเฮ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ตั้งหากล่ะ
3: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: โอ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆต่างหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจ

0: พ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
1: ฮะ
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
2: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
2: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้โฮโฮโฮโฮโฮ
0: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
3: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
4: โอ๊ยพวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
4: ทำไมรู้มันขยับนี่
0: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
4: ไม่นะไม่ไหวแล้ว
5: คอยยังชั่วอ้าวหายใจทางฝาก็ได้นี่โถ่พวกเรา

0: จมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
0: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่

0: ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
2: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
3: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
0: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
3: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
4: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3ค

0: ้อมกันได
1: ้สุดยอดอ่ะ
2: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
0: พูดจริงๆเหรอ
3: จริงสิเธอทำให้พวกเรา3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
1: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
0: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
2: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
4: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
0: เอ๊ะ
4: ฮะ
0: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
2: เธอชื่ออะไรเหรอ
0: ฉันชื่อดาว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สารศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โจแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับ

0: กล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามา

แล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆ กันง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดน
2: ชื่อเล่นชื่อ
3: ปาวานค่ะ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: ค่ะครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
4: My name is Madam Visit and my nickname isI'm a scientist.
0: Oh! เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
4: ผมชื่อเด็กชายนาดนมีสิทธิพันธ์ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ๋อ น่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอุดอุดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี

0: พร้อม
1: ขวดน้ำ
0: เป็นไร
1: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะ
2: โอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
2: ทำหูงี้โอเคประวานเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
2: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ประวานประวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
1: เขาไม่เห็นมีเลย
2: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาด
3: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาด
2: เรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
2: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวานจุ
1: ๊บเฮ้ยจะออกมาแล้วจ้ะ
2: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวานเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
2: ใช่ประวานทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1ถึง10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาครับ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่ะชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่ะไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จัก

0: จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วย
1: นอกจากกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี
2: ้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
2: แล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุ๊ดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวาดมา
3: ลองดูสิ
2: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ
0: ้
1: โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: กี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
1: หย
0: ิ
1: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: ขอบคุณค่ะ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อน

0: ายของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกดซับสไครบ์ที่ไหนนะครับ
1: มหิดลคิด
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นค่าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นที่เข้าตัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่ที่เข้าตัวจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
1: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
0: เทปใสค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
2: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
1: 1 2 3 4 5 6 7
2: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ข้าวตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สอยคอครับ
0: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีอะไร

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนา

0: านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ิร์ดนี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวัติ
2: ลองดูสิ
1: ลองดู
2: ลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: อ๋อเคเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอีกหน
3: ึ่
1: ง
3: ที
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช่ไหม
3: ใช่เลย
0: ประวานเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ไรตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:05 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของสัปดาห์และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่า

0: ผีเสื้อกลางคืนสิรินธ
1: รแมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามอง

เขาหมายถึงตรรกะแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตรรกะแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตรรกะแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกิตวิทยาที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดีตเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำแบบนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งที่มาก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนา

แล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลเนี้ยให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี้ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นแต่บางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลาติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักกีตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายหนึ่งคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ย
ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มี

0: ความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืช นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชาคีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชาคีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
1: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปี1จะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
2: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
0: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
2: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นคว้า
1: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์www.ครูปลูกปัญญา.com
1: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
2: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
0: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานรายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
1: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่า

0: ลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
1: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
3: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
1: ่
0: ะ
1: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
2: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจแล้วเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูน

หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะคุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค่ะ
2: แล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีวิทีอาร์นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมวิทีอาร์ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม
0: ่นี่ไงต่อบล็อกยอดทิศเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการ
0: ค่ะ
6: หลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไป
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมาเดี๋ยวเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค
0: ่ะแต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
4: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
6: เพราะยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
6: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
4: ้สี่เหลี่ยมไม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
4: เรียมอยู่ไหนพี่เรียมอยู่ไหนอ้าวค่อยๆวางกด
6: นี่ค่ะ
0: ได้แล้ว
6: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
0: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
6: คือของเล่นตัวนี
0: ้นอนเลยไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
6: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้
0: ค่ะ
6: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็ก
6: ๆเป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
1: แม่
6: แ
1: ม่ขี่ยู
0: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
6: ค่ะ
0: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกฮูกนะคะ
4: ไก่
6: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
4: คะ
7: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
8: ก็สามารถปฏิบัติภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
6: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะ
0: คะ
6: ซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
0: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
2: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้ค่ะอย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยค่ะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ฝึกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
0: ี้
2: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสัก 5-6 เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
0: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีดิ้นกลับ
2: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
6: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
2: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นถืออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
0: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
2: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนนะ
0: คะ
2: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
0: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
6: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่เรียนถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม
0: ่
6: ได้ฟังอะไรที่ ที่มันเป็นลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
2: แล้วเขารับรู้ได
6: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
2: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
6: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
2: พูดซ้ำๆตลอด
6: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
0: คะ
1: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: โอ้เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใช
1: ่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช
1: ่คุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคลานนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคลานนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
0: ไปอยู่
1: อีกทางออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
0: ค่ะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็ไก่มีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอะ
0: ตั้งแต่
1: เกิดนะคะ
0: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดรองลงจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
1: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษา รักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
1: นะคะ
2: ช่วงอายุ
1: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ย

0: อย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องเรียนด้วยความสุขความสนุก นะคะ อันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลย นะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพ แต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
2: ์ค่ะ
0: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไร
2: ค่ะ
0: ตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะ
2: แ
0: ต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
2: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
0: ้
2: ในช่วงวัยนี
0: ้
2: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
2: ้
0: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
2: ่
0: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่2เนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
2: ่
0: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: คะ
0: ท่องกันไปไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่ เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
2: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจและก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลายหรืออ
2: นุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
2: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังหรืออันนี้นุ่มๆฟู
0: ๆ
2: หรือว่าหยาบๆหร
0: ือ
2: เป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
1: ยัดเยียดให้เขา
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
2: ดียังไงไม่เห็นสนุกเลย
0: ไม่สนุกเลย
2: อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะคะ
1: แทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
2: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะเรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรง
2: ค่ะ
0: นะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จน
2: ะ
0: คะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
2: มีความสุขมาก
0: ระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะ
2: คะ
0: อันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
1: สนุกสนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
2: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
0: ใส่

0: ไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก็คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
1: ค่ะ
0: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
1: ค่ะ
0: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
0: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่
0: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้ว
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
1: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
1: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนนท์และแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้ พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เส้นเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: คุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
3: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮลเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนบวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสดๆของเราในวันนี้ค่ะน้องไมค์ธนพ

0: พรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
1: าหารเสริม
0: อาหารเสริม
1: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
0: มากมากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
2: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรน

0: ที่ว่าอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
1: แบบเม็ดนี่ต้องถามก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
0: นี่เนี่ย
2: มีหลายแบบอีก
1: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
2: เคยค่ะ
1: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะ
2: ซอฟต์เจลใช่
1: หรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
2: ก็เคย
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
2: ใช่ใช่มีความรู้สึกยังไง
1: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
0: ้
1: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
0: ่
1: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
0: ค
1: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นรูปน้ำอ่
0: ะ
1: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่เพราะถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารมันเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
0: ่
1: นึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นของที่มันเป็นผงๆฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วค่อยดูดซึ
0: ม
1: แต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้าคุณทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
0: แต่พอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธิ
2: ์
0: เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่าเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงนี้นะแล้วมันมีวิธีการเสริมอะไรบ้างมีคอลลาเจนมีเสริมผิวมีเสริม
2: วิตามินต่างๆ
1: ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากผิวขาวอ่ะอันนี้คือที่เจอบ่อยหรือว่ามาถามมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดถึงคอลลาเจนที่ทุกคนก็จะแบบอะไรก็คอลลาเจนแม้กระทั่งไปจนถึงเครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่มั้ยคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
0: ถ้าหนูพูดตรงๆนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืชหรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่มันอันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่ากัน
1: ไฟเบอร์จะเป็นขับถ่าย
0: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
1: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอ่ะคือใช้ความร้อนไปกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที
0: ่
1: เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อคุณให้มันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
0: ก็
1: น้ำย่อยมันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
0: สลาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็ก
0: ๆ
1: จริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
0: เหมือนเวย์โปรตีน
1: ใช่ใช่แต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
0: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
1: ขายอย่างนั้นครับ
0: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณา
1: ใช่ใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี
0: ้
1: ขอไขความจริง
0: นี่คือขายแบบขายจนคนรู้เลย
2: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
1: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้
2: ตรงจุด
1: ทรงจุดมากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมุติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก 2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไป 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
0: แล้วก็ไม่ของ
1: คุณเพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
2: ก็ถูกของคุณหมอนะ
0: แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
1: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
0: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
1: ใช่ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงถ้ามาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆๆๆเพื่อ

0: ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
1: คร
0: ับ โหนี่คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ่ะฉันกินคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็กินไปไม่สวยขึ้นจริง
2: เราตามโฆษณาเนาะเราก็ดูแบบน่าสนใจเนาะ
0: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาขายประเด็นให้ทราบกันแล้วนะ
2: คะ
0: กับประเด็นแรกเลยว่าอ่ะคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่
2: า
0: แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีที่เสริมมากกว่ามากกว่าที่จะอยู่ดูหน้าฟูขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมอะไรสุขภาพล่ะคะ
1: สุขภาพผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
0: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกาย
2: ภายในพวกไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี
1: ้โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความเสื่อมแอสตาแซนทินเคยได้ยินสาหร่ายแดง
2: เคยได้
1: นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหม
2: ค่ะ
1: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได
2: ้
1: นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
0: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีวิตามินมีแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบไปเสริม
1: ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่0.0
1: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินบีบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
0: ถ้าขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกันไหม
1: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าใน1เม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนคร
0: ับเพราะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช่
1: โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางตับในรูปของน้ำดีเพราะนั้นที่ก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างเราไม่สมมติว่าอันวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะ
1: อย่างงี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ขับซ้อนกัน
0: ไม่ต้องจะได้เกิน
1: ใช่ไหมใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี
2: ้
1: ขอไข่อาจจะมี B กับแคลเซียมแต่มี C ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี C ที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงเราก็ต้องเอา C มาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
0: โอ้นี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอต่อร่างกายวันละประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน
1: ใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆเรารู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็ ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
1: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคตับแข็งได้ใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: แล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
1: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างเสริมให้โรคเขาหายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่บางอย่างกลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆโดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ได
0: ้พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือเปล่าก
1: ิน
0: ไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูดต้องไปอินซูลินโอ้โหนี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
1: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลง
2: ทีนี้เราก็
1: คือ
2: ปรึ
1: กษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาฉลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไห
2: ม
1: กับโรคของหนูถ้าทานได้ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยจะสบายใจกว่าป
2: ้
0: องกันการเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีดื่มกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีดีกว่ากินให้แย่ลง
1: ใช่ครับ
0: โอเคเอาละ
1: เพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
0: คืออาหารเสริมใช่
1: ต้องเสริมให้ดีขึ้น
0: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลิกทานอาหารเสริมกันไปแล้วแล้ววันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ผ่านวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
1: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีนีด็อกนะกับแคลเซียม
0: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก
2: ็
1: พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
0: วิตามินอี
1: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
2: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์นั้นจริง
1: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอวัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
2: ไปเรื่อย
1: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะแก่แล้วดูว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีใครอายุน้อยลง
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวันสองวันสามวันเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
0: ค่ะใช้เวลานาน
1: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้วบางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมัน ง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันดำไปแล้ว

0: มันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันสร้างไปแล้วมันแตกตัวหลุดออกไป
1: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไร
0: มีมีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มี
1: ค่ะ
0: มีครับมี
1: แล้วมันป้องกันได้ยังไงอ่ะ
0: มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วว่าได้ไม่ถึง10
1: ก็น้อยนะ
0: ก็ถือว่าน้อยครับ
2: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดๆกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
0: มันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นดี
2: ก็เอาทั้งทาและกินไปเลย
0: แล้วแต่แล้วแต่สบายใจ
2: แล้วแต่สบายใจ
1: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณผู้ชม
0: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลพวกนี้มันไม่มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรามีวินัยกับมันแค่ไหนครับ
1: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญมากหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเนาะ
1: นะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะหลายคนที่เขาแบบว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.
2: ออกมา
1: หนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอะไรเงี้ยบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คอย.ให้ดีซะก่อน
0: ใช่ครับเว็บไซต์ของอย.ก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขอย.เข้าไปเอ้ยมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่สลาก
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านอย.
0: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรา
1: ครับได้แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
2: แบบเร่งรัดเร่งรัด
1: ใช่ฉีดวิตามินซ
0: ีเข้าไป
1: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
0: นี่ไง3วันมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ความไวเป็นเหตุ
1: เคยไหมน้องไมค์เคยฉีดวิตามินไหมคะ
2: จะพลาดหรอพี่สา
0: ระ มัน
2: เหมือนมันเอาความสบายใจหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าฉีดแล้วก็
1: เร่งรับได้หรือเปล
2: ่
1: า
2: พอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็รู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือเปล่า
2: คิดไปเองหรือเปล่าใช
0: ่ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าจะภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
1: มันเข้าเส้น
2: ความสบายใจ
1: ม
2: ัน
1: เข้าเร็วอะไร
2: ม
1: ัน
2: เข้าเร
1: ็
2: วอะไร
0: เงี้ยเวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
1: ใช่
0: ครับ
1: มันมีส่วนนะคะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
0: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
2: ค่ะแต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงไหมคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
0: พูดถึงกลูต้าเนี่ยไหนก็ขอพูดนิดนึงแล้วก็ดีนะครับกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
2: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: คะ
0: เอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ่
1: ะ
0: คนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้น นั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
1: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆแล้วผิวน้ำตาลผิวเข้มผิวคล้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่ะคือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวย
1: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้ส
0: ึ
1: กดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวคล้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็นตามโฆษณาเห็น
2: มันเป็นเหมือนค่านิยมอ่ะที่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวดูอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอ่ะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้องขาวเท่านั้นเลยดูยากเหมือนกันนะ
0: นั่นคือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิวซะมากกว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไหมคร
2: ับ คม
1: ๆโอ้ชอบมากค่ะที่คุณหมอบอกเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่า
2: ค่ะ
1: โอ้เป็นไงคะน้องมายวันนี
2: ้ความรู้แน่นๆเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยมของในเรื่องผิวเลยแล้วกันวันนี้ก็อยากให้คุณหมอนะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเองคุณหมอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาอย่างไรบ้างคะ
0: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยนะเช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะแล้วอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
1: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องมายคะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะเนี่ยเราก็เป็นอินฟูด้วยเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คออย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไม่อยากมีคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาขายคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมธนพรรัตนสศิวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อข

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียก learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิราโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเวนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันนะครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีมันตลกดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15
1: นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับ ความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็กLD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
0: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการ

0: ที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยนึงนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: ถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD

0: ดีจะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนะตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็ก LD เด็กใช่ครับเด็ก LD ก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ไป
1: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
0: ทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ิดตาโมมิเห็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากับเมืองกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ It's alright เฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าพี่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: No, oh!
1: โอ้โทษโทษ
0: คนเจ็บโอ้โห
2: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
0: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
2: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
0: โอ้อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นซะงั้น
3: อ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์ไหม
0: ไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
4: ้เฮ้ยเฮ้ยนั่น
0: แหละร้อนน่ากินน่ะ
2: นี่ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
4: เฮ้ยหรือว่าแก้บนนั่นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
0: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนก้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่เผื่อจะได้เป็นขุนแผนให้เขาบ้างไง
4: แต่ไหนดูดิ
0: อะไรอ่ะ
4: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองร้องสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
0: พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี
4: ่
0: ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
3: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
0: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
4: โอ
2: ้คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆ
0: ก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้อง

0: ไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
1: โอ้โหไม่เหมาะ
2: ถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
3: ขอให้มีส่วนร่วม
4: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง

0: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมคอมให้พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
1: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับจริงครับพี่
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่ป้องดูก็ได้
2: จริงไหมพี่ป้อง
3: สวยสวยมากๆเลยฮะชุดอันนี้สวยเขินจัง
0: เฮ้ยว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็ว
1: ๆได้เลยครับ
2: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเพราะพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยมันทองอ่ะ
3: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
1: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี
4: ้โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
1: อันนี้ใช่สองชุดนี้เช่า
5: เอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อยมา
1: ก้ามาเร็ว
5: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อย
4: โอ้โหเหมือนเลยเหมือนกุมารทอง
5: คุณบ้า
3: โอ้อะนะไหนบทอ่ะ
2: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
4: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
2: ใช่
3: เดี๋ยวมีพอดี
4: อะไรกัน
3: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
4: เดี๋ยวไม่เหมือน
3: ขุนช้าง
4: หัวล้านเออหัวล้าน
1: นี่เขาก็มีการเตรียม
4: เฮ้ยมันอุ้ยขึ้นมานิดมุนอย่างนี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
3: ได้ยังพี
4: ่นี่
3: โอเคหัวล้านแล้วเป็นปุ่มแล้วเป็นขุนช้างแล้วน้องคนสวยสุพรรณได้ตั้งสุพรรณนี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
0: ไปบอกให้ไปไงล่ะไปบอกให้ไปไปอ๋อเนี่ย
3: ผมปล่อยนานแล้ว
0: ฮะ
3: ปล่อยนานแล้ว
0: เอาเหรอนี่อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมจำอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
3: โอ้โหเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างนั่นแหละคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
0: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้อะกำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัด
5: สนุกมากเล่นด่าเลยลูก
3: แม่ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของขุนช้างถ้าไม่ยอมไปกับขุนช้างขุนช้างจะปล้ำเลยขุนช้างจะปล้ำ
0: เลย
3: จะกอด
0: แม่
3: ไปฮะ
0: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
3: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
0: นี
3: ่โหผมคุณขัดดิวผมมากเลยผมกำลังได้ฟีลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหอะโหนี่ไม่เหมาะอะ
5: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้วอ่ะ
1: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
0: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
3: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
5: แม่หนูคิดถึงแม่
3: อ
5: ุ
3: ้ย
5: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
0: อะไรอ่ะพ่อ
1: ให้พ่อเล่นก่อน
5: ไม่เอาแม่
1: โอ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
5: แม่สวย

0: นี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
1: บ้องแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
2: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้นอ่ะ
1: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
3: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์มุกก่อน
2: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
3: ใช่
2: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
3: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
2: ได้พ่อเริ่มก่อน
1: แม่ครับแม่
3: ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
0: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับ
2: เอ็งขอโทษครับ
1: เอ็ง
3: พ่อแก้วเป็นไรครับพ
0: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
4: ไหน
3: เข้าเลยตอนนี
0: ้โอ้ย
2: ฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
3: เฮ้ย
2: ผมขุนแผนพูดครับ
3: เฮ้ย
2: ผมป้องพูดครับ
3: เฮ้ย
2: ถูกแล้ว
3: ก็ใช
2: ่ครับผมอะไรนะครับจริงอ่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
3: พ่อดีใจเหรอ
2: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
4: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
2: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย
5: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
1: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
2: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะเล่นอะไรนั้นน่ะ
4: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
3: ๆพ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
1: ก็ไหนพ่อจะต้อง
3: หาหนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
2: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
3: โอ้ยทำไงดีอ่ะ
4: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
2: อะไรครับพี่
4: ไม่เชื่อหรอนี่ไง
2: เอ้า
5: โ
2: อ
5: ้โ
4: หว้าววิ่งลำลำด้วยอันนี้ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
6: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงๆแรงๆหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาก็จะจ็อกเบาๆเฉยท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
7: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยท่าพี่เจ
6: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งใหม่
7: อ๋อเร่ง
6: เฮ้ยพี่เคยเห็น
7: ท่าวิ่งราวว่ะเนี่ยตำรวจ
6: พอดีเลยตำรวจอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
5: ถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
6: ถ้าออกแรงกระโดดตบ
5: โอ้โหอย่างนี้เหรอ
6: ใช่ค่ะ แล้วค่อยเบาๆๆๆเวลาทอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
7: นี่ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะอ่ะ
7: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
6: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอทจัมป์เป็นสควอทปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบฮึบถ้าใครทำได้จัมป์ลงสูงได
5: ้โอ้
6: แต่ถ้าใครไม่ไหวให้จัมป์แค่นี้บอกสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
7: โอ้ดี
6: ค
7: ่ะต้องแลบลิ้นเลยนะ
6: โอเคค่ะ
7: นี่แลบลิ้นไม่ต้องเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
6: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
5: าะมา
6: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
5: พร้อมพร้อม
7: พร้อมครับ
6: นะ
7: พร้อมใช่ไหม
6: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึ่บขอชิบลิ้นโอเคอ่ะผ่อนผ่อนลงผ่อนลงเบาเบาเบาเบาเบาต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
7: พร้อมแล้วครับ
6: โอเคค่ะ
5: พร้อมพร้อมลง
6: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วเอาฮึบฮึบฮึบใช่ค่ะ9 99
7: เฮ้ยทำไมมือเดี๋ยว
6: ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
5: โอเค
6: แต่
7: อย่างนี้ได้มั้ย
6: ต้องใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออก
7: ถ้า
6: เดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
7: ๆผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
6: โอ้โห
7: บางทีก็ลืมผ่อน
6: นะงวดเท่าไหร่คะเนี่ย
7: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
6: เอ้ยค่อยๆผ่อนค่ะ
7: อยู่ว่าต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
6: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
7: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
6: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
5: ๆแต่ว่าแคลอรี่อะไรเนี่ยมันแล้วแต่คนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผ่านเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผ่านมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผ่านแค่นิดเดียวค่ะ
5: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหมหรืออ
6: ันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
7: ไม่สังเกตนะครับเสียงไม่ค่อยมีแต่ลมคร
6: ับ ใช่ค่ะอันนี้ เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
7: คว่ำหน้า
6: เดี๋ยวพี่ทรงคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
7: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: ก็แย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะตรงความขายาตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะแต่ขายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักการขู่ไว้
2: นิดนึงยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันเต็มที่
1: นี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมา

0: ปึ๊บ
1: แท่งกลับไปที่ตัวเดิม
2: จริงไหม
1: ไม่เอาสไลด์ไม่เอาสไลด์กลับที่ตัวเดิมก่อนปึ๊บอ่ะตัวตรงหลังตรงก่อนและแท่งเข้าหลังตรงและแท่งเข้า
2: น้องพลอยไปทางนู้นไหมคุณเลย
1: โอเคค่ะไหวไหมไหวไหม
2: ไปรถไปเริ่มอ่ะดี
1: โอเคค่ะ
2: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
2: จำไหมนะปีนเขา
3: เหมือนท่านี้เลย
2: อะไรฮะ
3: ท่าขอยันดง
1: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็วเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
2: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
1: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
2: อ๋อนึกว่าวิดีโอครับท่าต่อไปแล้วครับ
1: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
2: ครับ
1: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะๆแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
3: กันงายหลัง
1: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
3: ตรงนี้ต้องคำแมวหรือเกรงตรงไหนไหม
1: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
3: เ
1: กรงต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
3: มีเลย
2: เพราะปวดข้อเข่าร
3: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
2: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะครับ
3: ปกติเรารู้แต่ว่าเราต้องเดินมันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
1: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
3: แล้วก็มีที่พิง
1: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งหน้าหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี่ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเนาะ
3: ว่าแล้วปวดตรงนี้
1: ใช่
2: ว่าพี่ตรงนี้น้องหนีไปเยอะใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเลือกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพยาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพยาคา
1: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะ
4: ได้ไหม
5: เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมาดิก่อนเนี่ยพ่อไอตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลย
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: เหมือน
4: ได้
5: ไอตัวแม่บอกว่าตัวเนี้ยเหมาะเลยนะ
4: แต่ดูแล้วไม่เหมาะไปเชิญครับ
1: ขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: แหละเหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างกับโคมเบา
1: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
1: อะไร
4: ไม่กันแผน
6: อ๋อเออว่ะ
1: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปไปเล่นสิ
4: แม่ขุนช้าง
6: เลิก
4: ไม่เอาซ้อมหมดกระป้องหน่อยสิ
6: พอแล้วได้แล้ว
7: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนมานี่ก่อน
1: ไม่ได
7: ้
1: โ
7: หโมดไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
8: โอ้โหอับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: มายัง
7: มาแล้ว
8: อับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
8: ถามอะไรตอบได
7: ้ตอบได
8: ้มายัง
7: ยัง
8: อ่ะ
7: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
8: อับดุลเอ้ย
7: เอ้ย
6: เอ้ยท้อง
1: เอ้ย
6: ไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
7: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
8: แน
7: ่
8: นะ
7: แน่สิ
8: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างที
7: ่เอาช่างที่เลยเหรอ
9: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
10: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
11: นายคือใครเนี่ย
10: ฉันชื่อ DLTV
11: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
10: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
11: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
12: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194
13: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินไปไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน

0: ใจชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารุ
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกก กับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
4: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
4: ๋อท่านนามารูปไง
7: นามารูป
3: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
8: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภู

0: ขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมแรกของเราเลยค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะตอนนี้เด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราค่ะก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันก่อนเอ๊เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันด้วยค่ะตอนนี้ถ้าเด็กๆของคุณครูพัดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะ1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเหมือนกับเพลงที่เด็กๆได้ร้องไปเลยเด็กๆก็จะต้องมีการทักทายสวัสดีคุณครูเด็กผู้ชายจะต้องพูดว่าอะไรลูก
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะ
2: สว
0: ั
2: ส
0: ดีค่ะถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่คนอื่นๆเด็กๆก็อย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าคุณครูพัดนะคะเห็นข่าวค่ะเด็กๆว่ามีเด็กๆนะคะเวลาอยู่ที่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วทำให้เจ็บตาตาแดงเลยค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านมีเด็กๆคนไหนเล่นโทรศัพท์บ้างไหมเอ่ย
3: เด
0: ็กๆไม่เล่นโทรศัพท์กันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้แต่ว่าเราต้องเล่นน้อยๆเล่นโทรศัพท์นานๆได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆจะเล่นโทรศัพท์ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆนะคะก็ไม่ควรที่จะเล่นนานด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเจ็บตาแล้วก็ตาแดงได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆดูค่ะว่าเวลาอยู่ที่บ้านมีเด็กๆคนไหนนะที่ชอบเล่นโทรศัพท์บ้างแต่คุณครูพัดนะคะเคยลองสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆของเราไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เลยเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักมากเลย

เลยค่ะเด็กๆบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านไม่เล่นโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทําร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอาจจะเป็นการรดน้ําต้นไม้การวาดภาพระบายสีหรือว่าการที่เด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะทําอาหาร

0: วันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะเพราะว่าคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะทราบค่ะว่าเด็กๆนะคะจะดูแลสุขภาพร่างกายตนเองอย่างไรให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรนะที่ดูแลสุขภาพของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรคะถ้าอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
1: กินแตงโมค่ะ
0: โอ้เด็กๆบอกว่าต้องแตงโมหรือว่ารับประทานแตงโมนั่นเองซึ่งแตงโมนะคะก็คือผลไม้ค่ะเด็กๆเอแล้วนอกจากน้องหมุยหมุยจะรับประทานแตงโมแล้วน้องหมุยหมุยรับประทานอะไรอีกด้วยคะ
1: ส้มค่ะ
0: รับประทานส้มน้องหมุยหมุยรับประทานอะไรบ้างไหมลูก
1: แครอท
0: รับประทานแครอทด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าหมุยหมุยนะคะสามารถรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเช้าวันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
1: รับมาแล้วค่ะ
0: รับประทานมาแล้วค่ะ
1: รับประทานมาแล้วค่ะ
0: แล้ววันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารเช้าอะไรมาลูก
1: ไข
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ใครเป็นคนทำให้หนูกินลูก
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อทำอาหารให้รับประทานใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: ปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะน้องหมุยหมุยก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วรับประทานอาหารเช้ามากับไข่นั่นเองน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือวางไว้บนตักก่อนนะไหนใครสองมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะเรามีวิธีการดูแลสุขภาพของเราอย่างไรคะถ้าอยากร่างกายแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
2: กินผัก
0: อะไรนะคะ
2: ต้องกินผัก
0: จะต้องกินผักหรือว่ารับประทานผักใช่ไหมคะถูกต้องเลยแล้วน้องเกรซรับประทานผักอะไรเป็นบ้างลูก
2: แครอท
0: รับประทานแครอทได้มีผักอะไรที่น้องเกรซรับประทานได้อีกบ้างคะ
2: กล้วย
0: อ๋อรับประทานกล้วยด้วยแสดงว่านอกจากจะชอบรับประทานผักแล้วน้องเกรซบอกว่าน้องเกรซก็รับประทานผลไม้ด้วยซึ่งก็คือกล้วยใช่ไหมคะแล้วเช้าวันนี้น้องเกรซรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้อาหารเช้าของน้องเกรซคืออะไรคะรับประทานอาหารเช้าอะไรมาลูกเช้าวันนี้กินข้าวมากับอะไรนะ
2: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวโอ้โหใครเป็นคนทำอาหารเช้าให้น้องเกรซรับประทานคะ
2: พ่อ
0: คุณพ่อแล้วอร่อยไหมคะอร่อยแล้วรับประทานอาหารได้หมดจานเลยไหมคะโอ้โหน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วแล้วก็รับประทานอาหารได้หมดจานเลยยอดเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะสามารถรับประทานผักผลไม้แล้วก็รับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะรับประทานผักผลไม้นะคะก็เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปใครดีนะน้องอาก้าครับมาด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับน้องอาก้ายืนตัวตรงเลยนะครับ

0: น้องอาก้าครับน้องอาก้ามีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรลูก
1: นม
0: ดื่มนมยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าน้องอาก้าดื่มนมได้ใช่ไหมครับแล้วนมที่น้องอาก้านมรสอะไรนะรสอะไรคะ
1: นมแตเลียน
0: อะไรนะลูก
1: นมแตเลียน
0: อ๋อนมโรงเรียนใช่ไหมคะนมโรงเรียนก็คือนมรสจืดนั่นเองแสดงว่าน้องอาก้าดื่มนมรสจืดใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอาก้านะคะบอกว่าน้องอาก้าดื่มนมรสจืดด้วยการที่เด็กๆดื่มนมนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงลูกแข็งแรงแล้วเด็กๆก็จะตัวสูงด้วยเด็กๆอยากตัวสูงหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆอยากตัวสูงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเด็กๆก็จะต้องดื่มนมด้วยนะคะปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้เด็กๆนะคะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้ค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำประสบการณ์ของตนเองออกมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะเมื่อเด็กๆและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

คุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะอยากจะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์คนต่อไปใครดีนะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะขนมหวานคะน้องขนมหวานมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงคะ
1: แครอท
0: อะไรนะลูก
1: กินแครอทกับกล้วย
0: อ๋อกินแครอทหรือว่ารับประทานแครอทนั่นเอง
1: กินแตงโมด้วย
0: อ๋อแล้วก็กินแตงโมแล้วก็อะไรอีกนะคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: อ๋อปั้นดินน้ำมันได้เลยเพราะว่าการที่เด็กๆของเรานะคะเล่นดินน้ำมันค่ะก็เป็นการที่เด็กๆนะคะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเรานั่นเองมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: แต่ก็ได้ละล้างแล้วก็กินข้าวกินไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้ว

0: อะไรนะลูก
1: เดี๋ยวลุงเขาท้องอยู่ปวดท้องไปหาหมออ
0: ๋อน้องขนมหวานบอกว่าถ้าเด็กๆปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วเราจะยังรับประทานอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปวดท้องต้องไปทำอะไรก่อนคะ
1: หาคุณหมอล้างมือ
0: ต้องไปหาคุณหมอก่อนที่จะรับประทานอาหารหลังจากที่เล่นดินน้ำมันต้องทำอะไรลูก
1: ล้างมือ
0: ต้องล้างมือถูกต้องเลยค่ะเหมือนที่น้องขนมหวานบอกเลยว่าน้องขนมหวานนะคะจะล้างมือก่อนที่รับประทานอาหารนั่นเองก็เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะนอกจากนั้นนะคะน้องขนมหวานบอกว่ายังรับประทานแครอทแล้วก็แตงโมด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะรับประทานผักผลไม้หรือว่าดื่มนมแล้วนะคะเหมือนที่น้องขนมหวานบอกค่ะว่าน้องขนมหวานนะคะปั้นดินน้ำมันหรือว่าเล่นดินน้ำมันนั่นเองเหมือนกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆทำที่โรงเรียนนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยกิจกรรมปั้นดินน้ำมันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆค่ะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะปั้นดินน้ำมันหรือว่าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆแข็งแรงค่ะเด็กๆนะคะก็จะพร้อมเป็นพี่อนุบาล2อนุบาล3ต่อไปเลยเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าเด็กๆนะคะก็มีวิธีการดูแลตนเองนะคะให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆนะคะจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเยี่ยมเลยค่ะถ้าตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเรากันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะช้าช้าแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะแบบนี้ค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรลูกจังหวะเร็วถูกต้องเลยเด็กๆต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอ๊ะเด็กๆคะเวลาหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆต้องระวังอะไรบ้างคะถูกต้องเลยต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังโต๊ะกับเก้าอี้ในห้องเรียนของเราด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2สามสี่ห้าจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วหรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันค่ะเราจะยังไม่เดินไป

ินมานะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันค่ะ

0: อยู่กับที่ก่อนนะคะคนเก่งสองว่าหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างโอ้โหน้องขนมหวานหยุดนิ่งเลยค่ะน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะ
1: กระโดด
0: ทำเป็นท่ากระโดดแล้วก็ I love you ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่กันต่อเลยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยโอ้โหน้องอองฟองทำท่าไม่เหมือนเพื่อนเลยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่านักเต้น
0: ทำท่าเป็นนักเต้นยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เราทำอะไรได้บ้างลูกเดินกระโดดอะไรได้อีกคะคลานก็ได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะฟังจังหวะจากคุณครูด้วยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องการน้องการทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าขับรถ
0: ทำท่าขับรถยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเอ๊ะถามใครดีนะน้องมาน้องมาทำท่าอะไรคะ
1: เป็นหัวใจ
0: ทำเป็นหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ภาพของคุณครูพัดก่อนค่ะภาพแรกค่ะภาพอะไรคะภาพแตงโมถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะเห็นคุณครูพัดถือภาพแตงโมให้เด็กๆ เดินไปที่มุมบล็อกค่ะมุมอะไรคะ
2: ม
0: ุมบล็อกแต่รอก่อนนะรอก่อนนะแล้วคุณครูมีอีกหนึ่งภาพค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพส้มถูกต้องเลยถ้าเด็กๆ เห็นคุณครูพัดถือภาพส้มให้เด็กๆ เดินไปที่มุมบทบาทสมมติเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าคุณครูถือภาพแตงโมเดินไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกแล้วถ้าคุณครูพัดถือภาพส้มเดินไปที่มุม
1: บทบาทสมม
0: ุติถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูพัดถือด้วยได้ไหมคะได้เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยนะคะ

ฝิงว่าหยุดแล้วค่ะเอ๊คุณครูพัชจะชูภาพอะไรนะภาพอะไรคะเด็กๆภาพส้มเอ๊อยู่ที่มุมไหนนะไหนลองดูสิเด็กๆไปกันถูกหรือเปล่านะมุมไหนคะถ้าคุณครูถือภาพส้มต้องไปที่มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาจากมุมก่อนค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆระวังลื่นด้วยนะลูกนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊คุณครูพัชจะถือภาพอะไรนะภาพอะไรคะแตงโมเอ๊แตงโมต้องไปมุมไหนนะแตงโมต้องไปมุมไหนคะมุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาจากมุมก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะน่ารักมากค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะโอ้ยจังหวะหยุดแล้วนะตั้งใจสังเกตภาพจากคุณครูค่ะภาพอะไรคะ
1: แตงโม
0: แตงโมอยู่มุมไหนนะแตงโมอยู่ที่มุมไหนนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเรายังไม่เล่นของเล่นในมุมนะเด็กๆออกมาจากมุมได้เลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่ออีกหนึ่งรอบค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๋จังหวะหยุดแล้วนะนี่ค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพอะไรคะเอ๋ส้มอยู่ที่มุมไหนเอ้ยมุมไหนคะถูกต้องเลยถ้าคุณครูพัดยกภาพส้มให้เด็กๆมาที่มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆออกจากมุมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันให้เด็กๆนั่งลงในที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยลูกถ้าเด็กๆได้ที่นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันค่ะเด็กผู้หญิงเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็น

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะ
1: นั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะ
2: น
1: ั่
2: งแล้วค
1: ่
2: ะ
1: นั่งหรือยังครับ
2: นั
1: ่
2: งแล้วคร
1: ับเด็กๆลองดูเลยนะคะเก้าอี้ตรงไหนว่างนั่งได้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวนะคะตามข้อตกลงนั่นเองคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงของเราได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะมาทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้กันค่ะเด็กๆนะคะสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตจากคุณครูเลยนะคะหน่วยผลไม
1: ้หน่วยผลไม
0: ้อีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยผลไม
1: ้
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะแล้วก็สีของผลไม้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้มาลองชิมรสชาติของผลไม้กันค่ะว่ารสชาติของผลไม้ที่เด็กๆนะคะจะได้ชิมจะมีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่ผลไม้ชนิดแรกของเรากันก่อนเลยค่ะเริ่มจากนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆคะลองสังเกตดูสิคะมะม่วงที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ตอนนี้มีสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นมะม่วงสุกนั่นเองที่เดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ลองชิมหรือว่าลองรับประทานกันค่ะผลไม้ต่อมาค่ะ
1: กล
0: ้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยค่ะผลไม้ต่อมาของเราค่ะส้มถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือส้มค่ะและผลไม้อย่างสุดท้ายของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชขออนุญาตหยิบมาให้เด็กๆสังเกตนะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้ค่ะเด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวถูกต้องเลยเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าคืออะไร
1: ไม่ร
0: ู้นี่นะคะมีชื่อว่าตะลิงปิงค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะตะลิงปิ
1: ง
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะลิงปิงค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ลองชิมด้วยค่ะว่าตะลิงปิงจะมีรสชาติเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัช

0: ค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาลองชิมผลไม้กันค่ะว่าผลไม้ที่คุณครูนำมาจะมีรสชาติอย่างไรโดยคุณครูนะคะจะมีอุปกรณ์ให้กับเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันค่ะอุปกรณ์แรกของเราค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไม้เสียบนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าที่ปลายของไม้เสียบค่ะก็มีความแหลมนั่นเองเราจะไม่นำมาเล่นกันนะคะเพราะว่าเราค่ะจะใช้ไว้ในการจิ้มผลไม้ของเรานั่นเองค่ะและอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการวางผลไม้ของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้คุณครูหญิงนะคะแจกไม้เสียบแล้วก็จานกระดาษให้กับเด็กๆเลยเมื่อเด็กๆได้แล้วให้เด็กๆถือไว้แบบนี้เลยนะคะได้ไหมคะได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆรับของจากผู้ใหญ่เด็กๆอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะได้รับจานกระดาษแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะนำผลไม้ชนิดแรกไปให้เด็กๆได้ลองชิมกันค่ะจะมีผลไม้อะไรนะที่เด็กๆค่ะจะได้ลองชิมค่ะเด็กๆอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะที่เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ลองชิมค่ะเด็กๆได้รับจานกระดาษกับไม้เสียบแล้วเด็กๆถือไว้ก่อนนะคะยอดเยี่ยมเลยให้เด็กๆถือจานกระดาษไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำผลไม้ไปให้เด็กๆได้ลองชิมค่ะเดี๋ยวมาสังเกตที่ผลไม้จานแรกของเราค่ะที่เด็กๆจะได้ลองชิมนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะมะม่วงถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองมีสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ลองชิมมะม่วงค่ะว่าเอ๊ะมะม่วงที่คุณครูนำมาฝากจะมีรสชาติอย่างไรเด็กๆอยากลองชิมกันแล้วหรือยังคะอยากลองชิมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำมะม่วงไปให้เด็กๆนะคะเริ่มจากที่น้องออโต้เลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำมะม่วงไปให้เด็กๆได้ลองชิมค่ะนี่ค่ะวางไว้ที่จานก่อนนะคะนี่คือมะม่วงนั่นเองเป็นมะม่วงสุกนะคะสีเหลืองเลยเดี๋ยวน้องมิอาเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนไม้เสียบให้ใหม่นะคะมาค่ะอันนี้ฝากคุณครูไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนให้ใหม่ลูกเด็กๆค่ะเด็กๆวางไม้เสียบไว้ที่จานกระดาษเลยนะคะถือจานนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่นะคะคืออะไรนะคะเด็กๆมะม่วงถูกต้องเลยถือจานนี้ครับนี่นะคะคือมะม่วงค่ะถือจานนี้ดีนี่เลยคือมะม่วงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เด็กๆได้ผลไม้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยมะม่วงสุกถูกต้องเลยเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองชิมมะม่วงสุกได้เลยค่ะเด็กๆค่อยๆเอาไม้จิ้มจิ้มที่ผลไม้นะคะแล้วก็จิ้มดูค่ะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงเอ่ยลองชิมดูลูกรสชาติเป็นยังไงคะลองชิมดูลูกเปรี้ยวหรือหวานนะ
1: เปรี้ยวไว้ให้เขาโต
0: เด็กๆค่ะ

0: เมื่อเด็กๆรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำไม้เสียบวางไว้ที่จานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะกล้วยถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะชิมผลไม้ชนิดต่อไปของเรากันแล้วหรือยังคะผลไม้ชนิดนี้คืออะไรนะกล้วยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำกล้วยไปให้เด็กๆเลยนี่ค่ะขอบคุณค่ะผลไม้ต่อมาของเรานะคะคือกล้วยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะเด็กๆของคุณครูพัดรับประทานผลไม้กันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนำไม้เสียบวางไว้ที่จานได้นะคะวางไว้ที่จานได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนไม้เสียบให้ใหม่นะคะ
1: เปลี่ยนไม้เสียบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทำไม้เสียบตกเราจะต้องเปลี่ยนลูกเพราะว่าถ้าไม้เสียบของเราตกไปที่พื้นจะมีอะไรคะ
1: เชื้อโรค
0: จะมีเชื้อโรคถูกต้องเลยค่ะเราจะนำมาใช้ไม่ได้แล้วลูกตอนนี้เด็กๆได้กล้วยกันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวให้เด็กๆลองชิมได้เลยค่ะเด็กๆลองชิมนะแล้วลองคิดดูซิว่าเอ๊ะกล้วยที่เด็กๆชิมมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานไหมคะอื้อหวานยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆรับประทานกันหมดทุกคนหรือยังเอ่ยรับประทานกันหมดทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมที่ผลไม้ต่อไปของเรากันค่ะแต่ว่าเด็กๆคะเมื่อเด็กๆชิมแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆชิมแล้วให้เด็กๆนำไม้เสียบวางไว้แบบนี้เลยวางไว้แบบนี้นะเราจะไม่ถือไม้เสียบแล้วนะถ้าชิมเสร็จเรียบร้อยแล้ววางไม้เสียบไว้ที่จานได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกผลไม้ชนิดต่อไปค่ะนี้เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือส้มนั่นเองค่ะผลไม้ชนิดต่อไปที่เด็กๆจะได้ลองชิมรสชาติกันนะคะก็คือส้มค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำส้มไปแจกเด็กๆเลยค่ะนี่เลยครับ

0: เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆก่อนนะคะ
1: ยิ้มได้สิ
0: เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆก่อนลูกถือดีๆครับถือดีๆนะคะแล้วมันตกนะนี่ก็คือส้มนั่นเองนี่ค่ะตอนนี้เด็กๆได้ส้มกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะค่อยๆใช้ไม้เสียบนะคะจิ้มที่ส้มได้เลยแล้วให้เด็กๆลองชิมได้เลยค่ะลองชิมได้เลยเด็กๆลองชิมดูนะคะเด็กๆบางคนบอกว่าพอชิมส้มแล้วรสชาติหวานบางคนก็บอกว่ารสชาติเปรี้ยวลองชิมดูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยเด็กๆลองชิมดูได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนชิมเสร็จแล้วอย่าลืมนำไม้เสียบนะคะวางไว้ที่จานได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมผลไม้ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะเอ๊มีใครจำชื่อได้หรือเปล่าคะนี่นะคะก็คือตะลิงปิงนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะลิงปิงค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำตะลิงปิงไปให้เด็กๆได้ลองชิมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำตะลิงปิงไปให้เด็กๆได้ลองชิมกันค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนให้ลูกนี่เลยค่ะผลไม้ชนิดสุดท้ายที่เด็กๆจะได้ลองชิมในวันนี้นะคะ
1: นี่คือหนูที่ชอบอันนี
0: ้ค่ะไม่เป็นไรลูกได้ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเด็กๆคุณครูหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรลูกนี่ค่ะเด็กๆได้ครบทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยให้เด็กๆนะคะลองจิ้มที่ตะลิงปิงแล้วลองชิมดูได้เลยค่ะลองชิมดูได้เลยรสชาติเป็นไงลูกเด็กๆชิมกันเรียบร้อยแล้วหรือยังคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ชิมผลไม้ของเรากันเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ชนิดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะรบกวนให้คุณครูหญิงค่ะเก็บไม้เสียบกับจานกระดาษของเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชิมผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนำจานกระดาษกับไม้เสียบไว้ที่คุณครูหญิงได้เลยลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะผลไม้ที่เด็กๆชิมไปจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะลองถามนะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆคนไหนที่คุณครูหญิงเก็บจานกับไม้เสียบของเด็กๆแล้วให้เด็กๆใส่แมสให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยได้เลยลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเอ๊ผลไม้ที่เด็กๆชิมไปจะมีรสชาติเป็นอย่างไรยอดเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆนำมือแตะผมเอามือแตะหูแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะลองสอบถามเด็กๆค่ะว่าผลไม้ที่เด็กๆได้ชิมไปนะคะมีรสชาติอย่างไรบ้างเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ชิมผลไม้ไปทั้งหมด4ชนิดเลยเอ๊คุณครูพัชจะถามใครดีนะชิหมอหมอชิหมอหมอชิน้องคนไหนถึงจะเหมาะชิน้ององฟองค่ะมาด้านนี้เลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้น้องอองฟองชิมผลไม้อะไรไปคะ
3: ชิมผลไม้มะม่วงค่ะ
0: มะม่วงแล้วมะม่วงที่น้องอองฟองชิมไปมีรสชาติเป็นยังไงลูก
3: หวานหวาน
0: หวานหวานแล้วต่อมาชิมอะไรอีกคะ
3: ชิมกล้วย
0: กล้วยกล้วยรสชาติเป็นยังไงลูก
3: หวานหวาน
0: หวานหวานเหมือนกันแล้วผลไม้ชนิดต่อมาค่ะคืออะไรลูก
3: ส้ม
0: ส้มส้มที่ชิมไปรสชาติเป็นยังไงคะ
3: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเพราะว่าส้มนะคะอาจจะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานนั่นเองแล้วผลไม้ชนิดสุดท้ายค่ะชื่อว่าอะไรนะจำได้ไหมคะ
3: จำได้อยู
0: ่ชื่อว่าอะไรคะ
3: ตะวัน
0: ตะลิงปิงค่ะ
3: ตะลิงปิงค่ะ
0: ตะลิงปิงรสชาติเป็นยังไงลูก
3: เปรี้ยวเปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองได้ค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ค่ะก็ได้ชิมผลไม้นะคะไปทั้งหมด4ชนิดเลยค่ะเหมือนกับที่น้องอองฟองบอกเลยนะคะมีทั้งมะม่วงกล้วยส้มแล้วก็ตะลิงปิงค่ะเด็กๆก็สามารถบอกได้ด้วยว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะว่าวันนี้เด็กๆชอบผลไม้ชนิดไหนที่สุดเลยถามใครดีนะให้เด็กๆเอามือแตะผมแตะหูแตะแก้มยกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องบาส
0: น้องบาสครับ
4: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับวันนี้ที่ได้ชิมผลไม้ไปน้องบาสชอบผลไม้ชนิดไหนที่สุดลูก
4: ตะลิงปิง
0: ชอบตะลิงปิงตะลิงปิงมีรสชาติเป็นยังไงลูก
4: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวแล้ววันนี้ที่ชิมไปมีผลไม้ชนิดไหนที่หวานบ้างคะ
4: ส้ม
0: ส้มมีอะไรหวานอีกลูก
4: กล้วย
0: กล้วยมีอะไรหวานอีกไหมคะอะไรลูก
4: มะม่วง
0: มะม่วงยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็สามารถบอกได้ค่ะว่าผลไม้ที่เด็กๆชิมไปมีผลไม้ชนิดไหนที่มีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าผลไม้ชนิดไหนนะคะที่มีรสชาติหวานค่ะแต่ว่าผลไม้บางชนิดนะคะก็อาจจะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอย่างเช่นส้มนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนก็บอกว่าส้มที่เด็กๆชิมไปมีรสชาติหวานเด็กๆบางคนที่ชิมก็บอกว่ามีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะว่าผลไม้แต่ละลูกก็อาจจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรสชาติของผลไม้นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ลองชิมผลไม้ด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเพราะว่ากิจกรรมต่อไปของเราก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

แบ่ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่วันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทํากันเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้ดินน้ํามันนะคะมาปั้นนะคะสิ่งต่างๆความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมนําผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยค่ะกิจกรรมที่2ค่ะ

กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์นะคะและใช้สีเทียนค่ะวาดภาพนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆค่ะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนำผลงานมาให้คุณครูได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็มาให้คุณครูได้ดูด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพับสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมพับสีของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองนอกจากจะมีสีน้ำแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีผู้กันด้วยค่ะอุปกรณ์สุดท้ายของเราคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้ามือของเด็กๆเลอะนะคะเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดมือได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำกิจกรรมพับสีให้กับเด็กๆได้ดูเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆมาได้เลยค่ะและเดี๋ยวเรานะคะจะนำกระดาษมาพับครึ่งค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเราค่ะจะนำกระดาษมาประกบกันเลยนะคะด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนำมาประกบที่อีกหนึ่งด้านแบบนี้ค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะและให้เด็กๆค่ะใช้มือของเด็กๆนะคะในการกดกระดาษแบบนี้เลยเราจะใช้มือของเด็กๆกดหรือว่ารูดกระดาษแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วเด็กๆก็ค่อยๆจับกระดาษกลางออกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีรอยพับอยู่ที่ตรงกลางของกระดาษแบบนี้ค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้สีน้ำค่ะในการหยดลงไปบนกระดาษหนึ่งฝั่งเลยแบบนี้เลยเด็กๆจับผู้กันแล้วก็ให้สีน้ำนะคะหยดลงบนกระดาษค่ะถ้าสีไม่หยดนะคะเด็กๆก็สามารถไปจุ่มสีแล้วก็หยดมาใหม่ได้เลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีได้หลากหลายสีเลยนะคะต่อมาคุณครูพัชจะใช้สีอะไรนะเด็กๆสามารถใช้สีได้หลากหลายสีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะพับครึ่งกระดาษตามเดิมเลยค่ะตามรอยที่เด็กๆพับไว้ตอนแรกเลยนะคะแล้วให้เด็กๆค่ะใช้มือในการกดหรือว่าลูบสีแบบนี้นะคะให้สีกระจายตัวนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองกลางกระดาษออกมาค่ะว้าวเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ได้ผลงานเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าผลงานของคุณครูพัฒน์เป็นรูปอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนมีใครคิดว่าเป็นรูปอะไรอีกลูกแมงมุมเป็นอะไรอีกนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนต้นไม้หรือว่าดอกไม้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถเล่าความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้กับคุณครูได้ฟังได้นะคะเด็กๆค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำไปไหนลูกต้องนำไปตากถูกต้องเด็กๆอย่าลืมนำผลงานไปตากด้วยนะคะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบล็อกและมุมอะไรลูกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเด็กๆยกเก้าอี้เบาๆนะคะ

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกำลังหันเลยค่ะกำลังหันได้เลยลูกแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะเดินไปได้เลย

เดี๋ยวเด็กๆนะคะต้องนำกระดาษมาพับครึ่งก่อนน้องบาซิลครับเดี๋ยวพับครึ่งกระดาษก่อนลูกน้องบาซิลรอก่อนครับพับกระดาษก่อนลูกเอากระดาษมาประกบกันแบบนี้แล้วกดตรงกลางเลยแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณครูพันมาประกบกันแบบนี้ลูกแล้วน้องบาซิลเอามือกดตรงกลางไว้ลูดเลยถูกต้องเลยครับไหนน้องขนุนไหนคุณครูดูได้ไหมคะพับครึ่งแบบนี้ลูกดูนะคะเอามือจับพับมาประกบด้านนี้ครับแล้วขนุนกดตรงกลางกดรูดเลยแบบนี้เลยแบบนี้นะคะนี่พับครึ่งแบบนี้อ่ะแล้วเด็กๆกางกระดาษออกลูกกางกระดาษออกได้เลยแล้วเด็กๆหยดสีน้ำลงไปที่กระดาษได้เลยครับ